0: ฐานรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7 ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่ คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: เอ็นคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตว์ทุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มี

0: ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
11: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในสี่มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่หนึ่งครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่หนึ่งนะของปีการศึกษาเนี้ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
10: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
11: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงเนี่ยครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บน เนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
10: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
11: ใช่ครับ
10: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
11: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
11: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
13: สวัสดีครับผม ดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
12: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
17: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาและระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
16: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
17: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
16: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
19: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,000 เอา 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
18: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
20: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อทรัพย์ออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวกรณีนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้สตางค์กับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
18: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกนเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกนเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.TH หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
6: แมวหอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
7: จบปัญหาครบสูตรเจฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์แมวหอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
7: จบปัญหาครบสูตรเจฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
10: ์ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
11: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับเช่นเดิมนะครับรายการมาพบกันในช่วงเวลาเช้าๆอย่างนี้เลยครับหลังครบธงชาติแล้วจนถึงเวลา9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามรายสดนะครับทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชเป็นช่างเทคนิคนะครับมาพบกันเป็นเช้าของวันศุกร์อีกแล้วนะครับเพิ่อแป๊บเดียวมาถึงวันศุกร์แล้วศุกร์ที่8นะครับเดือนพฤษภาคม2569วันนี้อากาศดีๆนะครึ้มมาตั้งแต่เช้าทีเดียวนะครับก็สำหรับท่านที่ทำงานกลางแจ้งนะวันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสอันดีไม่ร้อนจนเกินไปนักนะครับท่านที่กำลังขับรถขับราไปทำงานทำการขอเดินทางสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยฟังรายการนี้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านจริงที่ติดตามเป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้มาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับข่าวข่าวอากาศเรานั้นขัดข้องมา2วันแล้วต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาวันที่8พฤษภาคมวันนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเกียรติรักพณิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นจะเป็นประธานในงานแถลงข่าวการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับที่ห้องแก่นแก้วไลท์เฮาส์รูปท็อปบาร์ชั้น28โรงแรมแอดลิฟขอนแก่นนะครับผมก็ได้รับเชิญเหมือนกันครับงานนี้นะครับมีการแถลงข่าวจะเปิดวันไหนยังไงเดี๋ยวคงได้รู้กันนะ 10:30 นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่18ปีการศึกษา2569ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดห้องประชุมศึกษาธิการภาค12นะครับจากนั้น 13:30 นางวิกิตรางามสุขนะครับผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นเข้าพบหารือข้อราชการนะครับที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับนั่นคือภารกิจของท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นต่อไปท่านรองพันเทพเสาโกศลวันนี้เดินทางมาจัดรายการนะต่อจากรายการนี้นะครับการบริการท่านจะมาจัดรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้แหละนะครับต่อจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงเนี่ยนะคุณฟังติดตามรับฟังกันได้นะครับต่อจากนั้นครับท่านรองยุทธพรพรุ่งสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 13:30 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำจังหวัดขอนแก่นรอบการประเมินครั้งที่1ตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31มีนาคม2569ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2นะครับต่อไปท่านรองประจวบรัฐแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ9:00 นเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพที่สันทันขอนแก่นแคมปัสนะครับผมไปใช้บริการสันทันแห่งใหม่แล้วนะ10:30 นะครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับอีกงานหนึ่งครับ 10:30 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยาฐานะและปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่35นะครับที่ห้องประชุมสุพรรณรังสี1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับมาเปิดรายการด้วยเพลงของสนธิสมมาตรนะครับตามคำแนะนำครับฝากเพลงถึงเธอครับ

ครับเปิดรายการด้วยฝากเพลงถึงเธอนะครับฟังเพลงเดียวก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพลงนี้ขอบคุณมากครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านที่โทรมาผมยังไม่ได้คุยสายเนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับทางมือถืออยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปวันนี้ผมมีข่าวอยากจะนำเสนอหน่อยนะครับว่าเป็นการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เลยนะครับโดยตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เนี่ยเขาบอกว่าปิดเกมยานรกกลางเมืองขอนแก่นรวบหนุ่มอุดรขนไอซ์316กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทส่งอยุธยานะเมื่อเวลา 13:00 นวันที่7พฤษภาคมที่หอประชุมสิงห์อุดมกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2พันตำรวจเอกวงศกรวันชัยผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลางไอซ์น้ำหนักประมาณ316กิโลกรัมนะเขาใช้คำว่าไอซ์นะครับไม่ต้องมีคำว่ายาอยู่ข้างหน้านะไอซ์นี่บรรจุในถุงสีดำขนาดใหญ่6ถุงด้วยกันนะครับมูลค่ากว่า40ล้านบาทโอ้เยอะเลยนะครับซึ่งการจับกุมในครั้งนี้นะครับก็ทางด้านท่านพลตรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2และพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขนะครับรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2

นะครับพบรถดังกล่าวเนี่ยต้องสงสัยเนี่ยวิ่งผ่านบริเวณหน้าสภ.เวฬุวันถนนมิตรภาพนี่นะครับก่อนเจ้าหน้าที่ได้สะกดรอยตามต่อเนื่องนะครับจนถึงเวลาประมาณ5ทุ่มเนี่ยรถคันดังกล่าวได้เข้าไปจอดบริเวณหน้าบริษัทอริยะอีควิปเมนต์จำกัดตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่คนขับรถเนี่ยได้เปิดประตูวิ่งหลบหนีไปทันทีอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถไล่ติดตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับจากการตรวจค้นภายในรถก็พบไอซ์นะครับซุกซ่อนอยู่ในถุงดำถุงสีดำจำนวน6ถุงด้วยกันน้ำหนักประมาณ316กิโลกรัมพร้อมตรวจยึดรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ1คันและควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้1รายใครนะชื่อว่านายสามารถหรือว่าเล็กนะอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาไอซ์ขออภัยลำเลียงไอซ์นะครับจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะได้รับค่าจ้างจำนวน 250,000 บาทและเคยลักลอบขนยาเสพติดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งนะในเล็กนี่นะแม่ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าทำจนเคยนะครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่รอดนะครับตำรวจเขามีหูมีตานะใครที่จะคิดว่าจะรอดเนี่ยนะเป็นไปค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับพลังมาในตำรวจเขาจริงนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีสายอยู่ในทุกกลุ่มทีเดียวละนะเอาเพลงที่คุณแนะนำมาบอกรักฝากใจสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับ

ครับ8:28 นแล้วนะครับขอบคุณมากครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับติดตามเป็นประจำบางคนก็กำลังขับรถไปทำงานกันอยู่นะครับหรือว่าบางท่านก็ขับรถทางไกลก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพก็แล้วกันนะครับมาฟังข่าวบริการในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะครับที่อยู่ในวัย1 ขวบถึง 3 ขวบเนี่ยนะถ้าต้องการอยากจะให้สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนี่แหละนะครับตอนนี้กำลังรับสมัครบุตรหลานของท่านอยู่รับจำนวนจำกัดนะเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็รับนะและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันให้ด้วยนะครับส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองนะส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมได้หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมไปที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีครูจุ๋มนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0627139477 0627139477นะครับท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีนะครับผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับเป็นผู้แจ้งข่าวมาโทรศัพท์ที่แนะนำช่วงนี้นะครับมาจากอำเภออุบลรัตน์ทั้งสองท่านเลยนะครับบอกว่าตอนนี้ที่อุบลรัตน์เนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาฝนตกหนักเลยว่างั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะหยุดไปแล้วนะแต่ว่าโอ้น้ำเจ่งนองเลยเหมือนกันแต่ว่าตัวเมืองขอนแก่นยังไม่มีฝนนะมีนิดเดียวนะเช้าๆมืดนะครับตอนนี้ก็มีแต่ครึ้มๆกันอยู่ที่เขามานะครับจัดให้ต่อกันเลยครับจากเขื่อนวรันสองท่านนะครับฝนหนาวสาวครวญนะครับและก็บอกว่าจากผู้พิการทางสายตาจากเขื่อนวรันนะครับฟังประจำอยากจะฟังนักร้องพระเนจรของพนมนพพรนะครับให้ฟังเลยครับ2 เพลงต่อไปเช่นครับ

ครับนั่นคือนักร้องพระเนจรนะครับพนมนพพรร้องนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังครับที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการของเรานะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับคุณฟังอยู่กับกระผมเจริญเพ็งมูลครับผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชช่างเทคนิคนะครับโทรศัพท์จากกระนวลนะครับแฟนประจำของเราครับคุณกระแตขาวนะครับอยากจะฟังกลับไปถามเมียดูก่อนของสุนารีนะครับมอบเป็นพิเศษเลยนะครับคณะเดิมนั่นแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสาวกุมภาวาหรือว่าจะเป็นยายแม่น้ำน้องขิงนะครับที่กระสินนะคุณบัวที่หนองสีด้วยแล้วก็ต้อนรับแฟนเพลงจากอำเภอนาเชือกเมื่อวานนี้วันนั้นที่แนะนำมาแล้วก็อำเภอเชียงยืนด้วยนะมีโทรศัพท์จากเวียงเก่านะครับบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะเช่นเดียวกันที่เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับนี่ก็บอกว่าฝนกำลังจะตกชัยภูมินะฝนดีนะที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเพลงที่แนะนำมาชั่ว7ทีดี7หนนะครับช่วงนี้2เพลงครับ

ับผ่านไปครับเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมีคุณฟังแนะนำเข้ามานะครับชั่ว7ทีดี7หนนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังครับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับอย่าลืมครับหลังจบรายการนี้นะครับติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับวันนี้ท่านรองพันเทพสับโกศลนะครับท่านเดินทางมาถึงสถานีแล้วนะครับสักครู่หนึ่งหลังจบรายการนี้ก็จะได้พบกับท่านนะครับเพลงในชุดนี้ขอให้เป็นชุดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับชุดสุดท้ายนี้แฟนเพลงจากนาเชื่อนะครับโทรเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งนะวันนี้อีกคนหนึ่งจากอำเภอนาเชือกนะครับขอบคุณมากนะครับอยากจะฟังของปองปรีดานะครับเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้จัดสาวอยู่บ้านไหนให้ฟังนะแล้วก็จากอำเภออุบลรัตน์นะครับที่ยังค้างไว้อยู่หนุ่มลำโทนนะครับสายยันสยาร้องนะครับจากเวียงเก่านะครับอยากจะฟังฝนเดือน6นะครับนี่ก็ฝนกำลังตกเหมือนกันนะที่เวียงเก่านะครับแล้วก็จากอ๋อของพีเสด็จนะครับรักจังต้องขออภัยนะครับหายังไงยังไม่เจอเลยนะต้องติดค้างเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเอาเป็นว่านะครับช่วงนี้นะครับมาเริ่มจากสาวอยู่บ้านไหนนะครับปองปรีดาตามด้วยหนุ่มลำโทนสายสัญญาแล้วก็ฝนเดือน6รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับและถ้ามีเวลาพอเลยว่าหาทันนี่ก็รักจังของพีเสด็จก็แล้วกันนะครับปิดท้ายนะครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพ็งมูลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชช่างเทคนิคลาท่านไปเอาไว้วันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศ พื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
16: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
19: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
20: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพระธาตุขางแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกในช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน
21: ไปทั่วแคว้นแดน
22: สวัสดีค่ะส
3: ดีทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคุณฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันจิรพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการแน่นอนมาพร้อมนะคะกับเรียกว่าแขกรับเชิญหรือท่านที่เรียกว่าเป็นเจ้าของรายการเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะก็ขอต้อนรับนะคะกับท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายเป็นเทพสกุลสวัสดีค่ะท่านคะ
21: สว
3: ั
21: สดีครับ
3: ค่ะเรียกว่าวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ท่านสดชื่นนะคะที่เรียกว่ามาทักทายนะคะพี่น้องประชาชนของท่านนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะรวมไปถึงหลายๆจังหวัดที่ติดตามรับชมนะรายการผู้ว่าพบประชาชนบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ชมสดทั่วโลกกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคานีแล้วก็วันนี้เรียกว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะยกทัพมาให้กำลังใจนะคะนำทีมโดยนะนางทรงศรีแก้วคำนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะคะรวมไปถึงวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพี่ตู่นะคะคุณกฤษฎกรศรีหาวงศ์วิลาศนะคะคุณพี่บุญทินวรโคตรนะคะแล้วก็น้องที่ทีมงานนะที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ท่านคะมีทั้งระบบ FM นะคะที่ประชาชนได้ติดตามรับฟังกัน FM 99.50 MHz AM 621 GHz ค่ะติดตามช่องทางนี้ไม่พลาดนะคะเรื่องราวข่าวสารและแน่นอนวันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทศสกุลสนบอกเลยนะคะว่ามีเรื่องเด็ดๆมีเรื่องดีๆแต่ไม่ใช่คดีเด็ดนะคะท่านคะแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงแรกนี้เดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวทักทายนะให้หายคิดถึงพี่น้องประชาชนกันก่อนเราไปถึงนี่เกี่ยวกับประเภทเสพยานะคะเดี๋ยวจะบุกเซอร์ไพรส์จู่โจมจับตัวแน่นอนนะแต่จับทำอะไรไม่ได้จับตัวไปขายนะคะแต่จะจับไปบำบัดรักษาเดี๋ยวช่วงแรกนี้ให้ท่านได้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชิญค่ะท่านคะ
21: สวัสดีครับผมพันเทพสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับให้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการผู้ว่าพบประชาชนครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็ในพี่น้องชาวหมู่บ้านตำบลต่างๆนั้นก็จัดประเพณีบุญบั้งไฟหรือว่าบุญเดือน6ของเรานะครับหลายหมู่บ้านมากหลายหมู่บ้านหลายตำบลแล้วก็หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายเทศบาลหลายอบต.มากันจัดงานบุญบั้งไฟหรือว่าบุญเดือน6นะครับนอกจากนั้นการช่วงจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้ก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วทั้งบางพื้นที่ก็เกิดอุทกภัยนะครับอุทกภัยพายุพัดหลังคาบ้านเรือนของราษฎรออกไปจำนวนมากบางอำเภอเป็นร้อยหรือร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ระมัดระวังเรื่องพายุฝนนะครับเรื่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้ดีนะครับนอกจากนั้นก็สำหรับท่านที่พอฝนตกก็จะมีอึ่งอ่างก็จะออกนะครับช่วงที่อึ่งอ่างออกนะครับ
3: เสียงระงมเลยนะคะท่านคะ
21: อึ่งอ่างพอฝนเดือน6พอฝนตกปุ๊บอึ่งอ่างก็จะออกนะครับทั้งอึ่งอ่างที่อยู่ตามหนองน้ำอึ่งอ่างที่อยู่บนภูเขาเหล่านี้นะครับพี่น้องเราก็จะออกไปจับอึ่งอ่างกันนั่นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับระวังฟ้าฝนให้ดีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงที่ฝนยังตกอยู่นะครับมันก็จะเกิดอันตรายต่อท่านก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีแสงสว่างในการไปจับอึ่งอ่างก็ให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าแสงไม่พอหรือว่าความแสงสว่างไม่พอมันจะทั้งเกิดอันตรายต่อท่านได้นะครับอาจจะไปเหยียบสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษในพื้นที่ที่เราจะไปจับอึ่งอ่างได้นะครับก็ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังครับ
3: ค่ะแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะท่านห่วงใยจริงๆนะห่วงใยประชาชนนะคะว่าบางทีคือหาของป่ายามกลางคืนยามวิกาลเนี่ยท่านคะบางทีเรียกว่าไฟเนาะเป็นไฟใต้อึ่งอ่างเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแบบแค่ขมุขมัวนิดเดียวอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ตาอึ่งอ่างก็ได้นะ ไปเผลอจับสัตว์มีพิษเหล่านี้อันตรายมากเลยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบบางทีนำเครื่องมือสื่อสารพกติดตัวท่านคะเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหนือการก็คุมอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าอุ๊ยมีเครื่องมือสื่อสารแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงอย่างเงี้ยซึ่งก็มีหลายรายแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงกันด้วยในช่วงฝนตกฟ้าร้องลมแรงในช่วงนี้ค่ะ นอกจากอึ่งอ่างแล้วท่านยังบอกนะคะว่าช่วงนี้เป็นประเพณีบุญเดือน6นะคะมีของอร่อยของแซ่บแล้วก็มีงานที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นงานอัตลักษณ์เป็นงานความเชื่อเป็นประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟท่านคะนี่ในพื้นที่ตรงไหนที่มีความม่วนตรงนั้นอาจจะแฝงไปด้วยดาบสองคมต้องระมัดระวังเดี๋ยวให้ท่านรองประเทศสกสนตรงนี้นะคะได้เตือนพี่น้องประชาชนค่ะเชิญค่ะ
21: ครับสำหรับเรื่องบุญเดือน6หรือว่าบุญบั้งไฟนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเดือน6นะครับช่วงเดือน6ก็คือตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน6จนถึงเรือ

0: แล้วก็มายื่นคำขอต่อท่านนายอำเภอรวมทั้งจะต้องแจ้งเรื่องขนาดบั้งไฟครับขนาดบั้งไฟท่านใช้บั้งไฟกี่นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยท่านนายอำเภอซึ่งเป็นนายทะเบียนประจำท้องที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ท่านจุดได้ขนาดกี่นิ้วส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาก็จะจุดกันที่ขนาด2นิ้วครับขนาด2นิ้วคือขนาดพอดีแล้วก็พอท่านนายอำเภอรับคำขอแล้วท่านนายอำเภอจะต้องแจ้งไปที่สนามบินศูนย์การบินเพราะว่าบั้งไฟเนี่ยโดยเฉพาะบั้งไฟขนาดใหญ่ๆสามารถจุดได้ขึ้นสูงถึง5กิโลเมตรถึง7ถึง8กิโลเมตรก็มีนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการบินโดยเฉพาะพื้นที่ขอนแก่นเรามีสนามบินนานาชาตินะครับเราจะต้องแจ้งพื้นที่อำเภอไหนจุดเราก็ต้องแจ้งทั้งหมดต้องแจ้งทั้งหมดนะครับนั้นก็ฝากทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่อยู่นะครับกรณีมีชาวบ้านหรืออาจจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำผู้นำจัดในการจุดเองก็ขอให้ขออนุญาตกับทางท่านนายอำเภอให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าจะต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเผื่อบางจุดบางไปขึ้นไปแล้วมันไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นนะครับหรือไปตกใส่พื้นที่เกษตรของชาวบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับหรือว่าไปตกใส่พี่น้องประชาชนเขาได้รับอันตรายเนี่ยจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับ
1: แน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะบางทีจุดไปนะอาจจะไม่ตรงเป้านะท่านคะอาจจะแสลบหรือไม่ก็ไล่ชาวบ้านนะคะทำให้รู้สึกว่าตื่นตลบอบอวนมากกว่านั้นคืออันตรายที่แฝงอยู่นะท่านคะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อนะคะว่าท่านผู้ชำนาญการทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะท่านมีความเชื่อเรื่องบั้งไฟต่างๆนะคะเรียกว่าบั้งไฟตะไลพลุนี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับต้องระมัดระวังนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบการบินบนอากาศนะคนที่เขาบินมาเดี๋ยวขนหัวลุกเลยเนี่ยคืออันตรายนะคะซึ่งก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นต้องระวังแหละนะคะโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำชาวบ้านผู้นำชุมชนควรจะมีงานรื่นเริงอะไรนะคะแต่ต้องอยู่ในกรอบในกฎหมายนะคะหรือที่ทางรัฐบาลหรือที่ทางการนะคะได้ควบคุมเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเรื่องต่อไปเลยท่านคะสิ่งที่ท่านมาบอกวันนี้มาฝากวันนี้อยากจะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังมากเลยทีเดียวเชียวนะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเห็นอุปสรรคเห็นความสนุกม่วนซื่นโฮเซลนะคะจากการที่ท่านก็บอกว่าเป็นคนในพื้นที่แถบอีสานเหมือนกันจึงเข้าใจหัวอกนะคะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนอีสานดีอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงการทำงานนะคะในการที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและก็อยากจะท่านฝากถึงอะไรกับประชาชนในช่วงนี้และชาวขอนแก่นเชิญค่ะ
0: ฝากเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันแล้วกันนะครับที่พี่น้องเรายังโดนหลอกโดยสแกมเมอร์นะครับหรือว่าโดนหลอกโดยผู้ไม่หวังดีทั้งหลายนะครับทางไม่ว่าจะเป็นทางสมาร์ทโฟนหรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมีพี่น้องเรายังโดนหลอกกันอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกให้โอนเงินหลอกให้รักหลอกให้หลงสารพัดในเรื่องการหลอกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับถ้ามีคนโทรศัพท์มาโดยเฉพาะเป็นเบอร์ที่แปลกๆเบอร์ที่เราไม่รู้หรือเบอร์ที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าก็แสดงว่าโทรมาจากต่างประเทศ
1: มาจากต่างประเทศ
0: นะครับเราให้เราจัดนิทานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ไม่หวังดีนะครับเ
1: พรา ะว่ามิดแน่ๆนะมิดจ่าชีพ
0: มิดจ่าชีพแน่ๆนะถ้าเราโอนเงินให้แล้วนี่ปุ๊บการที่จะได้คืนมันได้ยากมันได้คืนยากแม้เราจะมีช่องทางตำรวจไซเบอร์1441นะครับ call center 1441หรือว่าทางตำรวจภูธรแต่ละอำเภอนะครับเวลาเราไปแจ้งความมันแจ้งความได้ทางเจ้าพนักงานตำรวจเขาก็กว่าจะไปตามเงินเราขึ้นมาได้ซึ่งส่วนใหญ่จะได้คืนน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้คืนเลยเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปในพื้นที่ฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเราเฝ้าระมัดระวังนะครับเรื่องการถูกหลอกไม่ว่าหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเงินหรือหลอกต่างๆนะครับซึ่งยังมีในพื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะทุกวันนี้ AI เขาเก่งนะครับก็สามารถปลอมเป็นเสียงของคนที่เรารู้จักนะครับ
1: ค่ะเนียนมากเลยนะคะท่าน
0: ของจังหวัดนี่หรือปลอมแม้กระทั่งเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปลอมเสียงท่านปลัดจังหวัดเพื่อไปขอกู้เงินหรือขอยืมเงินปลอมเฟซบุ๊กนะฮะซึ่งเราเคยเจอมาปลอม Facebook เพื่อจะไปขอยืมเงิน นะครับของยืมเงินจากผู้ที่รู้จักหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

0: ทีนี้บางคนก็เห็นว่าเป็นคนที่เคยรู้จักนะครับบางคนนี่เขาโทรมาใช้เสียงซึ่ง AI เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเอใช้เสียง AI ซึ่งเสียงเหมือนมากโทรไปเพื่อขอยืมเงินขอกู้เงินหรือว่าขอให้จ่ายค่าสิ่งของที่ไปซื้อสิ่งของมาแล้วให้จ่ายให้ก่อนจ่ายให้ก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพอจะกลับถึงบ้านจะโอนคืนให้อย่างเง
1: ี้
0: ยแต่จริงๆแล้วเป็นพวกสแกมเมอร์พวกที่มาหลอกเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งเสียงเหมือนมากหรือแม้กระทั่งตัวนี้พัฒนาแม้กระทั่งไปใช้รูปหน้าเรานะครับใช้รูปหน้าเราเหมือนคุยกับเราเหมือนคุยกับคนที่เรารู้จักโทรมายืมเงินหรือว่าให้จ่ายซ่าสิ่งของให้ก่อนแต่จริงๆแล้วเป็นภาพที่ AI เขาสร้างขึ้นมานะครับนั้นก
1: ็
0: ขอให้ระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านน
1: ะ
0: ครับฝากทางท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับช่วยดูแลรวมทั้งภายในครอบครัวนะลูกหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่แล้วทิ้งจะไม่เสี่ยงต่อการถูกหลอกได้ง่ายนะครับก็ฝากเรื่องการถูกหลอกทางโซเชียลมีเดียหรือทางสแกมเมอร์ต่างๆนะครับ
1: ถือว่าสิ่งเหล่านี้มาแรงนะท่านคะเพราะว่าคือแนบเนียนมากเลยได้แบบเนียนมากเลยนะคะมีแถวบรรจาคีรีบ้านตัวดิฉันเองก็จะมีคุณยายและหลานนะคะคือเหมือนกับแบบจะขู่เอาชีวิตยายหลานก็ร้องไห้คุณยายก็กลัวนะนึกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วแบบอันนั้นคือปลอมตัวเป็นตำรวจนะแต่สุดท้ายก็คือจับได้แหละท่านค่ะก็คือคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุหรือจะอาชีพไหนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าใจอ่อนละลายไปกับเขาเพราะเนียนซะเหลือเกินนึกว่าเป็นเรื่องจริงบางครั้งเราคือแบบเอาความเผลอไม่ทันตั้งตัวนี่ค่ะท่านค่ะเราไม่ทันได้ยั้งคิดจริงๆนะคะมิจฉาชีพนี่คือที่สุดจริงๆเพราะต้องระวังดังที่ท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นท่านประเทศสกสนนะคะได้เตือนกันไปค่ะเอาล่ะท่านค่ะเรียกว่ากำลังคุยเพลินเลยนะคะคุณผู้ชมคุณฟังติดตามกันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะว่าเรียกว่าเพจสนขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์อาจจะมีคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเข้าถึงเรื่องใดนะหรือเรื่องของปราบยาเสพติดนี่แหละที่ท่านบอกเนี่ยท่านมาเน้นเรื่องนี้นะคะยิ่งกว่าคดีเด็ดอีกนะคะถ้าเจอจะจับตัวเลยนะจับไปบำบัดรักษานะคะก็ฝากแล้วกันว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยเกี่ยวกับการที่ลูกหลานนะคะติดยาเสพติดอย่างเงี้ยกับท่านถ้าบ้านไหนเสพนี่คือบอกเลยซอยนั้นจะขนหัวลุกมากจะอยู่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ตะโกนร้องโวกเวกเนี้ยคือเป็นเรื่องที่น่ากลัวค่ะบางคนถึงขนาดแบบว่าคลุ้มคลั่งนะท่านคะเห็นคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาค้อนทุบหัวอย่างนี้ก็มีแล้วนะทางมัญจาคิรีก็คือเหตุการณ์หลายปีที่ผ่านมาคือไม่อยากจะให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนั้นอีกเดี๋ยวให้ท่านนะคะได้ฝากตรงนี้ถึงพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเชิญค่ะ
0: ครับในส่วนของสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นนะครับยังมีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพโดยเฉพาะผู้เสพยังมีจำนวนมากอยู
1: ่
0: นะครับทางราชการทางทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือต้องฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับต้องมาช่วยกันนะครับลำพังผู้ว่าราชการจังหวัดลำพังทางท่านนายอำเภอหรือแม้กระทั่งทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านผู้กำกับหรือตำรวจในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับยาเสพติดได้หรอกนะครับต้องทุกคนมาช่วยกันพี่น้องประชาชนเรามาช่วยกันนะครับแต่ทีนี้ที่จะเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องสถานการณ์เรื่องผู้เสพที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: นะครับผู้เสพในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับจนรัฐบาลปัจจุบันให้ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับผู้เสพผู้ป่วยเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยแล้วจะต้องพาเขาไปบำบัดรักษานะครับแต่เรายกเว้นให้เฉพาะผู้ป่วยเฉพาะผู้เสพนะถ้ากรณีเป็นผู้ครอบครองหรือว่าเป็นผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่หรือรวมถึงผู้ผลิต
1: อ
0: ันนั้นจะถึงว่าเป็นอาชญากรแล้วนะครับเราจะต้องดำเนินจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาดแต่ถ้าในส่วนของผู้เสพซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับถ้าเสพธรรมดาเสพไม่นานก็พอจะกลับมาฟื้นฟูมาได้นะครับแต่ถ้าเสพมากจนมีอาการทางสมองนะครับสมองติดยาแล้วหรือมีอาการคลุ้มคลั่งนั้นก็จะรักษาได้แต่ว่ารักษายากใช้เวลาในการรักษานะครับของพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็มีคลุ้มคลั่งหลายรายรายที่หนักสุดก็เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่ใช้มีดอิโต้ไปตัดคอตาตัวเองนะครับตัดคอตาตัวเองนะครับในที่ตาที่นั่งอยู่กับเก้าอี้ใช้มีดปาดคอแล้วก็ถือหัวถือศีรษะของตาเนี่ยเดินวนรอบบ้าน คือนั่นก็คือทำไปโดยที่ไม่รู้สติเพราะว่าเมายามากนะครับเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในพื้นที่ขอนแก่นนะครับฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทางรัฐบาลเองก็ต้องมีโครงการหมู่บ้านยั่งยืนทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ทางตำรวจภูธรหรือทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรามีหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนล้อมรักหมู่บ้าน CVTX ชุมชนยั่งยืนหรือแม้กระทั่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีโครงการ CI ของแต่ละอำเภอ CI ก็คือ Community Isolation ก็คือเหมือนสมัยก่อนที่เรานำผู้ติดเชื้อโควิด
1: 19เอามารวมที่จุดเดียว
0: เอามารวมกันที่จุดเดียวก่อนที่จะส่งลงในพื้นที่ไม่ใช้ความคิดเดียวกันนะครับ
1: เพียงแต่ว่าป่วยคนละแบบ
0: อันนี้เป็นป่วยจากยาก็จะเอามารวมไว้ที่จุด CI ของแต่ละอำเภอซึ่งมีครบทั้ง26อำเภออยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากทางท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะโดยเฉพาะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.หรือคณะกรรมการหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งท่านทำอยู่แล้วแหละท่านทำอยู่แล้วแหละแต่ก็ขออย่าให้ลดความเข้มข้นนะเพราะขอให้ดำรงความเข้มแข็งต่อไปนะครับในการที่จะช่วยเหลือลูกหลานเราผู้ที่พลาดพังหลงไปเสพยาเสพติดแล้วนะครับถ้าเราไปรีเอ็กซเรย์ตรวจปัสสาวะแล้วพบให้เข้านำเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาทันทีนะครับอาจจะไปไว้ที่รปช.ต.จะมีจุดคัดกรองก่อนคัดกรองก่อนหมอจะดูก่อนว่าอันนี้เสพมานานหรือยังจะต้องไปรักษาที่ไหนนะครับหรือว่ามีอาการทางจิตหรือยังถ้ามีอาการจิตเริ่มร้อนแล้วอาจจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหนักแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลธัญรักษ
1: ์
0: หรือถ้าเบาๆก็รปช.ต.รักษาได้ก็จะพาไปรปช.ต.หรือว่าหนักกว่านั้นก็จะพามาโรงพยาบาลชุมชน
1: อ
0: ย่างเงี้ยจะมีลำดับขั้นตอนจำโดยคุณหมอก็จะเป็นคนคัดกรอง
1: ก่อน
0: คัดกรองผู้ป่วยของเรา
1: แ
0: ต่ผู้ป่วยก็คือผู้เสพนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยฉะนั้นก็เราจะไม่ดำเนินคดีโดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยอย่างเดียวผู้ป่วยคือผู้เสพอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ดำเนินคดีโดยเด็ดขาดแต่ว่าก็ต้องเจ้าตัวต้องสมัครใจ
1: น
0: ะครับเวลาเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชรบ.กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้ทั้งเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจตราหรือตรวจปัสสาวะหรือตรวจตาในพื้นที่พบเห็นพบเจอแนะนำมาตรวจปัสสาวะแล้วปัสสาวะเป็นสีม่วงก็แสดงว่าเสพมานะครับเอาไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ยืนยันมาว่าเสพแน่นอน อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องเข้าสู่
1: เพราะฉี่ม่วงนี่นะ
0: ครับฉี่ม่วงต้องให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพราะว่าเขาคือผู้ป่วยนะครับโดยหลักคิดตรงนั้นนะครับแต่ที่เราดำเนินการงั้นก็ฝากทางผู้ปกครองเองฝากทางผู้ปกครองท้องที่ด้วยนะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าพบเห็นลูกหลานเราที่พลาดพังลงไปเสพยาแล้วนะครับก็ขอให้มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะครับเราไม่ดำเนินคดีเราจะไม่ดำเนินคดีโดยเด็ดขาดนะครับแต่ก็จะขอให้นำมาพบทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มาพบทางท่านนายอำเภอนะครับหรือว่ามาพบทางคุณหมอเลยก็ได้ไปหาคุณหมอไปหาท่านสาธารณสุขอำเภอไปหาท่านผอ.รปช.ต.เลยก็ได้เขาก็จะนำท่านเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยที่พลาดพังลงไปเสพยาแล้วได้กลับมาเป็นคนปกตินะครับได้หายจากการเสพยาให้ได้นะครับนั่นคือที่เป็นห่วงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
1: ค่ะแล้วก็ทราบมาว่านอกจากหายแล้วนะท่านคะยังได้ประกอบอาชีพมีวิทยายุทธฝึกงานได้งานมาด้วยตรงนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือยังคงมีการเรียกว่าฝึกอาชีพให้งานด้วยหรือเปล่าคะท่าน
0: ตัวนั้นจะเป็นเขาเรียกกระบวนการฟื้นฟูนะครับเมื่อกี้เราบำบัดรักษาบำบัดรักษาเสร็จปุ๊บจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูปุ๊บทางท่านอำเภอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องศูนย์ CI หรือว่าทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะไปฝึกอาชีพให้นะครับหลายศูนย์ของอำเภอเนี่ยสามารถฝึกอาชีพจนเขาเอานำไปประกอบอาชีพได้นะครับเช่นที่ชุมแพที่ชุมแพสอนเขาทำก๋วยเตี๋ยวสอนเขาทำข้าวหลามสอนเขาทำไอ้โต๊ะม้าหินอ่อนอย่างเงี้ยจนเอาไปจำหน่ายได
1: ้
0: ร้องเพิ่มเมืองสอนทำไม้กวาด
1: นะคร
0: ับสอนทำไม้กวาดก็ไม้กวาดเอามาจนเอามาจำหน่ายได
1: ้
0: เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็คือลูกหลานเราหลายคนเนี่ยหลายศูนย์เนี่ยสามารถผ่านการบำบัดแล้วไปสอบเข้ารับราชการได
1: ้
0: หลายคนไปสอบเป็นสมาชิกอสหลายคนไปสอบเข้ารับราชการได้นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่จังหวัดดำเนินการแล้วก็ได้ผลดี แต่ลูกหลานของเราผู้ที่พลาดพลั้งหลงไปเสพยาแล้วนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะกับช่วงแรกค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะวันนี้โดยท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสากศลเรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนเน้นในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดดูแลนะคะสำหรับคนที่เสพยานะแต่ว่าคนขายนี่คือไม่ลดลาวาสอกให้แน่นอนนะคะนี่ถ้าใครค้าขายนะท่านคะลองแอบขายดูสิบอกเม็ดละ5บาท10บาทหรือไม่รู้กี่บาทเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นหลอกลวงเด็กๆนะคะนี่นะเด็กๆนี่มีตังค์นะช่วงปิดเทอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเขาขายด้วยเอ๊ะเห็นเด็กๆเหมือนจะไปมั่วสุมมีอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอะไรประมาณนี้ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะเดี๋ยวจะมีประเภทแบบนักค้ายานะคะหรือเอเย่นใหญ่นะท่านคะมาล่อลวงเด็กๆเลยต้องช่วยกันพักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังเพลงเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆกับรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะหลังไมค์เรียวคราวค่ะทักทายกันในช่วงรายการเพื่อพบประชาชนช่วงโค้งสุดท้ายเวลาน้อยนะคะอีกช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญค่ะช่วงนี้นะคะกับทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเรียกว่ามาเซอร์ไพรส์อะไรนะวันนี้ต้องขอต้อนรับกับท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์นะคะรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะท่านคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็คุณอุปนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นนะศิลปินมรดกอีสานคุณพ่อจำนงลือชาสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ุณพ่อคะวันนี้แน่นอนนะคะก่อนจะปิดรายการพวกประชาชนเราจะได้ฟังสักกลอนนิดๆนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเวลาน้อยเต็มทีวันนี้ท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องราวดีๆเล่าสู่พี่น้องชาวขอนแก่นนะคะอยากจะแนะนำอะไรบ้างคะท่านคะรวมไปถึงนี่เรียกว่าการแสดงหมอลำหรือเปล่าหรือวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกำลังมีงานฟอร์มยักษ์หรืองานอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวให้ท่านนะคะได้ทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านรวมไปถึงฟังฝากสิ่งดีๆเนาะเผื่อจะได้มาเที่ยวที่ขอนแก่นเชิญค่ะท่านคะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับและก็ทางพิธีกรนะครับ
0: คุ
1: ณพ่อจำนงนะครับครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นการส่งเสริมรักษาสืบสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับศิลปะการแสดงนะครับเพราะมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสืบสานต่างๆนะครับเรื่องการส่งเสริมโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเองนะครับเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอลำนะที่ทุกท่านก็ได้รับทราบดีนะครับสำนักงานเองก็เป็นส่วนราชการหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมต่างๆนะทั้งด้านการอนุรักษ์สืบสานเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์นะครับเรื่องของการต่อยอดเพราะว่าหมอลำคือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักงานเองโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ได้มีกิจกรรมสำคัญในช่วงที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างวันที่20ถึง21ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของหมอคาร์นิวัลหมอลำนะครับที่มีกิจกรรมการแสดงหมอลำการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหมอลำนะครับเป็นโครงการที่เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นทางการนะครับก็คือเหมือนการเอาหมอลำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำไงให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนได้นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่20ถึงวันที่21นะครับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการจัดขบวนพาเหรดหมอลำคาร์นิวัลนะครับจำนวน5ขบวนนะครับโดยการกิจกรรมการแสดงโดยพาเหรดนี้นะครับเน้นของการคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นหมอลำนะครับการกิจการขบวนแห่ครับเรื่องของมีการประกวดด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศประกวดนะครับรางวัลที่1นะครับ80,000บาทนะคร
0: ับ
1: รางวัลที่2นะครับ50,000ที่3ก็30,000แล้วก็มีรางวัลชมเชยทุกคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เราจะได้เห็นขบวนคาร์นิวัลหมอลำของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะครับแล้วก็ขบวนพาเหรดนี่ไม่ใช่แค่เดินผ่านชาวบ้านคือเดินผ่านชุมชนนะครับเราจะมีการแสดงการโชว์ต่างๆของหมอลำนะครับเพื่อให้ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในการให้คะแนนของการประกวดนะครับความการมีส่วนร่วมของชุมชนก็เป็นคะแนนที่สำคัญนะครับในการที่จะให้ทางขบวนพาเหรดต่างๆนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมนะครับทางเราได้มีการจัดหมอลำวงใหญ่นะครับมาใหพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับชมนะครับวันแรกวันที่20นะครับเป็นการแสดงของมอลำวงใหญ่นะครับระเบียบวาทศิลป์นะครับวันที่21นะครับเป็นขบวนเป็นหมอลำคณะอีสานนครศรีนะครับและวันที่22นะครับเป็นวันที่เป็นของแสดงวิวจิตจริดาจริยานะครับครับผมการในการแสดงหมอลำวงใหญ่แล้วก็แต่ละวันก็มีการแสดงของสมาคมหมอลำภาคอีสานนะครับที่มีหมอลำทั้งวันนะครับทั้ง3วันเลยนะครับในช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับแล้วก็มีการแสดงศิลปะการแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการจำหน่ายและการสาธิตการทำอาหารที่หายากของจังหวัดขอนแก่นที่มันจะสูญหายไปนะครับแล้วก็เอาอาหารเก่าๆอาหารที่เราเคยลิ้มลองเราเคยชิมที่มันก็จะหายไปแล้วเราเอามาโชว์อย่างเช่นแกงไข่ผำเนี่ยทำยังไง
0: แกงไข่ผำนะคะฟังให้ดีนะไม่แกงอย่างอื่นนะคะไข่ผำสมัยก่อนนี่คือเยอะมากนะคะท่านคะจะออกสีเขียวๆเนาะแต่ที่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งน้ำหรือระบบนิเวศที่สมบูรณ์พอนะคะก็อาจจะไม่ได้ทาน The Lost Taste นะคะนะคะรสชาติที่สูญหายไปแต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งนะคะก็เรียกว่าเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นหรือหลายท่านนะคะที่สนใจสำหรับเรื่องนี้เราจะมาชูอัตลักษณ์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกันเชิญต่อเลยค่ะท่านคะ
1: ครับนอกจากที่มีการตัดการนำเอาอาหารที่เมนูที่หายากนะครับเดี๋ยวรอเทสนะครับเยอะมากเลยพิธีกรเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงวัฒนธรรมก็ใน เราก็จะมีการสาธิตแล้วก็มีให้ชิมฟรีด้วยนะครับ
0: ให้ชิมฟรี
1: ครับผม
0: นี่นะคะ
1: แล้วนอกจากการแสดงการแสดงต่างๆนอกจากของการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของหมอลำวงใหญ่ที่จะโชว์นะครับต
0: ั
1: ้งแต่ไม่ตอนนี้เราก็ให้แสดงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงหกทุ่มนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะการรบกวนชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนใกล้ๆนะครับเราก็พยายามที่จะซอฟที่สุดนะครับเพื่อให้มันผ่านไปได้เพื่อให้มันขับเคลื่อนไล่ของเรื่องของหมอลำนะครับโดย
0: เอาแบบม่วนโดยที่ไม่ไปรบกวนนะ
1: ค
0: ะทุกวันนี้เครื่องเสียงดังกระหึ่มมันโจ๊ะดีมากเลยท่านคะแต่ก็ต้องแบบว่าลดระดับเสียงลงมาเพื่อให้ทุกคนแบบได้ยินเสียงหมอลำนี่คือเรียกว่าเป็นสายเลือดชาวอีสานจริงๆนะท่านคะ
1: ครับค่ะอย่างนโยบายท่านผู้ว่าจริงท่านก็บอกว่าก็ติดชมได้นะเรื่องของเสียงแต่ว่าจะด่ากันเลยเพราะนานๆทีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะรบกวนนิดนึงแต่ว่าก็เป็นการส่งเสริมตลาดของเรานะครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยท่านคะจะจัดที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวย้ำให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้ฟังกันเนาะเพื่อเข้ามาเที่ยวหอบเสือหอบสาเดี๋ยวฟังหมอลำเนี่ย
1: ครับในวันที่20นะครับขบวนแห่เราจะเริ่มตั้งขบวนแห่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับก็จะตั้งแต่เวลา 18:00 น.ก็จะเคลื่อนผ่านมาทางถนนกลางเมืองนะครับเราจะมีการจอดให้แต่ละขบวนจอดดูแสดงให้โชว์นะครับที่บริเวณโรงเรียนสวนสนุกนะครับเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนมาที่ริมบึงแก่นนครนะครับตรงตลาดริมบึงแก่นนครนะครับตลาดตรงข้ามกับวัดธาตุพระรามหลวงนะครับครับแล้วก็เวทีใหญ่ของมอลาก็จะอยู่ตรงตลาดต้านยาเสพติดตรงข้ามวัดธาตุพระรามหลวงเนี่ยครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าในช่วงของช่วงประมาณ20
1: ถึง21
0: 21พฤษภาคมนี้นะคะนะคะอาจจะมีฝนหน่อยหรือไม่ก็ทั้งพกร่มหอบเสื้อหอบสาดมานะคะที่สำคัญพกสตุ้งสตังมาด้วยนะคะก็จะถือว่ามาเดินทอดน่องนะคะแล้วก็มากินช็อปเที่ยวมาชมหมอลำกันทีนี้นะคะท่านคะก็อยากจะให้ทางด้านของคุณพ่อจำนงลือชานะคะอุปนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นศิลปินมรดกอีสานนี่แหละเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าชาวอีสานจะรู้จักท่านดีท่านก็ถือว่าเป็นพ่อครูหมอลำในพื้นที่อีสานเดี๋ยววันนี้ให้ท่านทักทายพี่น้องประชาชนเชิญค่ะคุณพ่อคะ
2: ครับสวัสดีครับผมขอแรกตัวด้วยครับ
0: ค่ะ
2: หมอลำหน่อยน้องใหม
0: ่นี
2: ่ผมพ่อใหญ่จำนงลือชาตินะครับหรือได้อิสเดชลือชาติเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นศิลปินมรดกอีสานปี56นะครับหลายปีนะครับในนามของอุปนายกของสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นของผู้แม่ดร.ราตรีศรีวิไลบุญสิทธิพรหรือศิลปินแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นของเราครับเป็นที่ภาคภูมิใจหลาย
0: นะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ฟังกลอนของคุณพ่อจำนงหรือชาสักกลอนหนึ่งคงจะกินข้าวอร่อยทานข้าวอร่อยอะสักจวดจ้าสักกลอนหนึ่งค่ะค่ะ
2: ไปเด้อไป
0: เชิญค่ะ
2: โอ้ยว่าเป็นหมอลำก็ให้เป็นแต่หมอลำเนาะ
0: ค่ะ
2: อธิบให้เป็นแนวอื่นจ้าเม็ดเนาะเอ้ยเป็นคักเม็ดแน
0: ่
2: เสนอมากก็ต้องสนองเลยเนาะพี่น้องครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เมื่อขอนแก่นบ้านคำสองค้อนบ้านหัวดอนลิ้มซี่บอนครับอย่างว่าบ้านพระรับเดชพระบูพระยืนบ้านเสียงยืนแล้วพระผู้ขำปอมขไลทุกความบ้านทมดอนบ่มบ้านยูทูมบึงสนุทุ่งสร้างพระผู้ใดมาสร้างปางหลังขังก่อนเมืองขอนแก่นอยู่บ้านคำสองค้อนแม่น้ำพ่องเลนหลิวปางเขาเขาเดิมปากทางเก้าทานได้เพลินแล้วผู้เริ่มตกแต่งปูแผงทานมีอิฐและที่เลียดผ่านไปขำไม่ท่านอาจารย์เลยได้รวมย่อมสตาคอว่าไม่ขำก็ไหวประกอบกลางคอบังเป็นเขตตั้งขำแก้มเกดีมีลำสีลำพ้องเขตบริวารขันสีพาจันพญาเจ้าเนาะนครทุ่มไผ่อยู่ต่อมาเราเกิดเดือดร้อนเคลื่อนขาดหน้าขาดวาลีที่ไปหาหน้าวีอยู่ใกล้กันเห็นบ่อยู่ใกล้กันขอล่ำได้เพี้ยนไปหาหน้าวีเห็นบ่เกิดเดือดร้อนเคลื่อนขาดวาลีเล่แตกหนีไปดอนฟังซีมีน้ำแถวละน้ำพุ่มปืนแถวซีมีเราเดี๋ยวนี่ยายไปอยู่บ้านเมืองเขาบึงสนุทุ่งสร้างเห็นเนื้ออยู่สบายเลยตกแต่งเป็นไข่บ้านพระรับโน้นท่านปัจจุบันเงางามแต่งเจริญเดินใหญ่มีคนขายของเขาอุปกรณ์เน่านังเงินสนุกปัญญังเหลี่ยมยกคือจังฟ้าสีหน้าซากันขอบคุณครับ
0: ขาดอย่างเดียวแคนค่ะคุณบอกค่ะนะคะอันนี้คือเรียกว่าไฮไลท์นะคะเป็น บทกลอนที่หาไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ระดับบรมครูนะคะหมอนลำค่ะนี่คือนะคะพี่น้องถ้าเป็นเบาภาษาอีสานคือคุณพ่อวานะคุณพ่อจำนงลือชานะคะอุปนายกสมาคมหมอนลำจังหวัดขอนแก่นศิลปินมรดกอีสานค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายเนาะเอาง่ายๆเลยให้ทั้งสองท่านเริ่มจากท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นมาท่องเที่ยวมาชมมาฟังหมอลำกันแล้วก็ต่อกันด้วยคุณพ่อจำนงฤทธิ์ชาเนี่ยฝากถึงพี่น้องประชาชนอ่ะเชิญค่ะ
1: ครับวันที่20ถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับคาร์นิวัลหมอลำนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยการรับชมขบวนพระขบวนคาร์นิวัลหมอลำนะครับที่จะไม่เคยเห็นแต่ที่อื่นนะครับเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่จะมีคาร์นิวัลหมอลำที่เป็นรูปแบบใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการแสดงหมอลำวงใหญ่ทั้ง3วันนะครับ20 21 22นะครับทั้งหมอลำวงใหญ่ทั้งหมอลำพื้นบ้านต่างๆนะครับเรามารับชมและรับฟังมาเที่ยวมาช็อปมาชิมมาถ่ายรูปมาแชะนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับ
0: ค่ะทางด้านคุณพ่อจำนงเรือชาเชิญค่ะคุณพ่อคะ
2: ครับผมก็อย่าลืมด้วยครับพี่น้องทุกหน่วยงานบริจาคยิ่งใหญ่ครับพิเศษสุดแต่ทั้งวัฒนธรรมของข้าวเนี่ยเพิ่นเอาใจใส่ศิลปินพื้นบ้านอีสานของข้าวเพิ่นบ่ถิ่มรากเหง้าของอีสานแท้สมเป็นเมืองมอแค่นแดนมอล่ำอีหลีหรอพอฉันในพี่น้องบ้านเฮานะครับใกล้หรือไกลมีโอกาสเข้ามาฟังหมอล่ำฟรีครับทั้งหมอล่ำก่อนและหมอล่ำเรื่องมีแต่หัวกะทิมาว่ามใส่ได้คาถาเลยครับครั้งนี้นะครับเออครับผมฝากไว้นะครับผม
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะรายการผู้ว่าพบประชาชนช่วงแรกนั้นเราได้รับฟังข่าวสารนะจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะนายพันเทพสกุลท่านก็เน้นในเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็เรื่องสแกมเมอร์นะคะในทีนี้ช่วงหลังนี้เรียกว่าเอนเตอร์เทนบันเทิงนะคะครบรถจริงๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะฝากติดตามทุกวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการนะคะรวมไปถึงหรือว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.ส.ว.ท.ขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคานีนะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางเลยทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทางเรียกว่าหลังไมค์ก็มีนะคุณพ่อคะนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะลากันไปแล้วสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 手台。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
10: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงศ์มอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostius เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank
3: FM 92.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแควเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
5: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
4: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อOh.

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ทางภาคตะวันออกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
9: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอปากคาดอำเภอโซพิสัยอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพสอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเอราวัณอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบ่อแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์อำเภอกระนวลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาทมอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนังคินิคมอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดจุมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอประทายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทไทสงอำเภอคูเมืองอำเภอแดนดงจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอโนพิตามอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอจันทร์จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในอ่าวไทยนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีเว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะกับจรพรมั่งคั่งนะคะ10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะวันนี้ติดตามรับฟังนะคะเช่นเคย2ระบบนะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะและรวมไปถึง AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็เพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่เองค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยแหละวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะคะวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน6ปีมาเมียฝนครึ้มกันเลยนะคะออกไปดูข้างนอกสิฝนปรายๆนะคะก็จะเป็นชาวเวอร์ละอองฝอยนี่แหละนะที่ทำให้หลายท่านแบบตากฝนเลี้ยงโคกระบือนะหรือตากฝนทำไร่ทำนาต่างๆนะคะนี่คืออันตรายนะที่อาจจะแฝงไปด้วยโรคภัยต่างๆรวมไปถึงจะเกิดทำให้เรียกว่าตนเองนั้นไม่สบายนะเริ่มมีอาการแบบครั่นเนื้อครั่นตัวนะหรือไม่ก็เป็นหวัดจามไอและอีกโรคนึงนะคะโรคฉี่หนูนี่สำหรับใครที่แบบชอบลุยน้ำย่ำโคลนนะหรือว่าเกี่ยวกับโรคไข้ดินนะคะอันนี้อันตรายค่ะสำหรับเกษตรกรทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะนอกจากเรื่องของการเตือนภัยรอบด้านภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนกันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะขับขี่กับรถนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปเตือนทุกท่านด้วยความเป็นห่วงนะคะห่วงใหญ่จริงๆให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ขับเร็วลดความเร็วนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นไม่สูญเสียชีวิตนะคะก่อนวัยอันควรนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครที่คิดแบบขับขี่กับรถไปแล้วแบบพูดเป็นลางในแนวไม่ดีนะคะคือให้ทุกท่านได้ระวังเนาะเรื่องของการขับขี่กับรถนะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะคะให้ทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยและแน่นอนแล้วค่ะอากาศแบบนี้บรรยากาศน่านอนมากนะบางท่านรู้สึกว่าง่วงนอนอยากจะนอนมากเลยเพราะเหมือนบรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะในขณะที่ขับขี่ขับรถถ้ามีสัญญาณหาวแล้วหาวอีกนะคะแล้วก็เหมือนง่วงนอนหลับไม่เพียงพอ ก็เกิดอาการหลับในนะจะบอกว่าอันนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งจังหวัดขอนแก่นเองแล้วก็ขนส่งนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปภ.นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมมือกันคุณผู้ชมผู้ฟังคะรวมไปถึงตำรวจทางหลวงด้วยนะคือตรวจจับรถที่กระทำความผิดทั้งขับเร็วด้วยขับย้อนสอนนะแอบหลบจุดเรียกว่าด่านตรวจเนาะก็ไม่รู้แหละนะคะว่าทำไมจะต้องหลบนะนี่ยิ่งทำให้มีรู้สึกว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่นะคะหรือบางท่านบอกเอ็นเนี่ยเห็นด่านตรวจแล้วแบบคว้าเรียกว่าอะไรนะเซฟตี้เบลเนาะแต่ถ้าไม่เจอตำรวจไม่เจอด่านตรวจนี่คือจะไม่นึกถึงเลยนะเข็มขัดนิรภัยเหล่านี้นะหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วค่ะเตือนกันด้วยความห่วงใยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ยังมีเรื่องนี้มาฝากกันก่อนสภาพอากาศก็สำคัญมากเลยต่อการที่เราใช้ชีวิตนะบางท่านก็บอกไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอาจจะกลับบ้านนะคะวันศุกร์ปุ๊บนี่4โมงเย็นเลิกงานนะคะบางท่านก็ต้องเดินทางกลับพื้นที่ต่างอำเภอมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนวันนี้เป็นอย่างไรนะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันนี้วันศุกร์นะคะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนาะจะกลางเดือนกันแล้วนะคะวันนี้วันที่8แน่นอนวันที่8นะชัดเจนนะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกนะคะร้อยละ60เจ้านะร้อยละ60นี่คือเกินครึ่งนะคะอย่างไรก็ตามใครที่เดินทางนะคะไม่จะอยู่แถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่จังหวัดมหาสารคามเรียกว่าอีสานตอนบนนี่คือรับฉ่ำๆเลยนะคะรับฉ่ำๆจุกๆไปเลยวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สิ่งที่น่าห่วงคือลมกระโชกแรงนะคะฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยก็ระวังแหละรวมไปถึงสุขภาพของท่านเองถ้าเกิดจะหลบฝนหลบแดดเอาวันนี้ไม่มีแดดสิหลบฝนอย่างเดียวนะคะก็ต้องดูด้วยว่าจุดที่ท่านอยู่นะอย่างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงโยกโยเยอย่างเงี้ยเราจะไปหลบอยู่ใต้ป้ายโฆษณาหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หรือในจุดที่เป็นอาคารบ้านเรือนที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้นะคะเราต้องสังเกตด้วยว่าถ้าเราจะจอดนะคะจอดในจุดที่ปลอดภัยจริงๆนะก่อนที่จะเดินทางกันต่อแล้วกันค่ะวันนี้ทักทายเช่นเคยนะคะสำหรับบนเพจสทขอนแก่นรู้จะสัมพันธ์ภายใต้การอเมริกันของผอ.ส.บท.ขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีค่ะสวัสดีทักทายคุณธวัชชัยพรหมนาถค่ะสวัสดีคุณอัจฉรพรเสตังสวัสดีค่ะสุดสวยเช่นเดียวกันนะคะรีบความหมับเลยนะขอบคุณมากเลยนะเอาล่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะ0432367 26นะวันนี้เช่นเคยน้องปามี่นะคะแล้วก็ปนันแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครบ้างนะมีน้องเอิญด้วยนะคะมาช่วยพี่เปิ้ลรับโทรศัพท์รายการหลังใหม่นะเด็กๆนะคะน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะก็วันนี้ยังอยู่ด้วยกันนะคะหลังใหม่เดี๋ยวน้องๆจะช่วยรับโทรศัพท์นะคะทักทายกันเข้ามาฟ้ามืดบดลนะคะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากเลยงานเพลงของคุณสอนสินชัยแล้วก็คุณดอกอ้อทิ้งทองนะคะก็มาให้จัดให้เลยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: อะไรในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าใกล้เที่ยงกันแล้วใครที่ฟังในรถนะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะพึงระวังการเดินทางค่ะหรือไม่ก็ประเภทอาชีพเรียกว่าส่งของส่งพัสดุนะคะจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์หรือจะบริการตามหัวเมืองในตุ้มเมืองหรือในพื้นที่ชนบทก็ขับช้าๆกันแล้วกันแน่นอนแหละวันนี้ฝนฟ้าคะนองทั่วทั้งอีสานตอนบนขอนแก่นเราก็คือวันนี้ชุ่มฉ่ำนะชื่นมื่นเลยนะแบบฉ่ำๆไปเลยคลายร้อนไปเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือฟ้าร้องฟ้าแลบลมแรงนะคะฝนนี่คือไม่เท่าไหร่นะเป็นละอองลงมานะเป็นละอองฝนละอองฝอยนะคะก็ไม่ควรตากฝนนั่นแหละนะหรือใครขับขี่ขับรถนะคะเดินทางใกล้ๆอยู่ที่ไหนวันนี้ชัดเจนหรือไม่นะคะด้วยภาพเสียงแหละนะก็มีหลายท่านนะเข้ามาทักทายดีกว่านะคะFC ประยงหลายท่านเลยนะคะสวัสดีคุณวิทย์บุรพาสวัสดีจ้านะคะอยู่ที่ไหนคะก็ส่งกำลังใจเช่นเคยนะคะคุณพี่วิทย์คะขอบคุณด้วยที่เข้ามาทักทายและก็ติดตามฟังนะคะคุณอามอมรเทพแพ่งสภาค่ะคุณอธิราชมายุรว่าในวันนี้อากาศเย็นฝนตกดูแลสุขภาพนะคะระบบเสียงชัดเจนนะก็วันนี้ยังคงเตือนนะคะว่าในเรื่องราวค่ะการที่ไม่ขับเร็วนะคะลดความเร็วนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของการบาดเจ็บเลือดตกยางออกสารพัดสารเพได้เลยนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันด้วยแหละอย่างที่ว่ากันไปวันนี้วันศุกร์เตรียมหรือยังเช็คสภาพรถกันแล้วหรือยังนะคะไม่จะเป็นเรื่องของลมยางหรือ เติมน้ำมันแล้วหรือยังนะคะชาร์จพลังงานแล้วหรืออย่างนี้เดี๋ยวจะเดินทางไหนๆก็จะเดินทางกลับแล้วคือบางท่านก็คงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในตัวเมืองหลังจากจันทร์ถึงศุกร์ปุ๊บเสาร์อาทิตย์ฉันจะต้องเดินทางกลับบ้านโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้เป็นวันที่หลายท่านต้องกลับบ้านนะคะกลับหยุดพักวันเสาร์วันอาทิตย์เหล่านี้ก็อย่างที่ว่ากันไปค่ะต้องเติมน้ำมันนะคะถึงน้ำมันจะแพงแต่เราก็ต้องเดินทางนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางคปภ.สำนักงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงฝากย้ำค่ะว่านี่หากว่าจะทำเกี่ยวกับประกันอยากจะมีสิ่งที่คุ้มภัยคุ้มครองเราไม่ต้องรีรอช้าเลยนะคะรีบเถอะเนาะ10บาท20บาทนี่ก็ยังถือว่าสำคัญมากเลยประกัน10บาท20บาทจะเชื่อหรือไม่ว่าครอบคลุมนะคะถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราไปฟังสิ่งดีๆกันก่อนละกันค่ะแต่เฉพาะเรื่องของการประกันภัยการคุ้มครองนะคะหรือใครที่สนใจเนาะทำประกันนะคะไม่ต้องรอเดี๋ยวนะคะเพราะว่าเราขับรถไปทุกวันบางวันบางครั้งเราอาจจะไม่มีเงินสดเราอาจจะไม่มีที่คุ้มภัยเราในเรื่องนี้แหละนะคะเวลาที่บาดเจ็บเลือดตกยางออกหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะเป็นช่วงที่ยุ่งยากลำบากจริงๆนะเพราะฉะนั้นทำประกันไว้เถอะนะเดี๋ยวเราฟังสิ่งดีๆกันนะคะกับทางคปภ.กันแล้วก็งานเพลงเพราะๆค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอดต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนํากันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเท่งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: เอาล่ะคุณหนุ่มสกลนะคะก็หลังไมค์ค่ะก็ได้คุยได้แซวกันกับน้องๆ นะคะว่าอะไรที่เรียกว่าทักทายกันเข้ามาบางทีอาจจะล่าช้าหน่อยก็คงจะไม่ว่ากันนะคะจัดให้แล้วนะเพลงเพราะๆนะคะรวมไปถึงท่านที่ติดตามรับชมบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีนะคะคุณ VS ยานยนต์กันด้วยรับฟังที่หนองเรือบอกชัดเจนครับนะคะหนองเรือน่าจะฝนพรำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยคุณอามอมรเทพแป้งสภานะคะบอกว่าปลายเดือนนี้นะจะทำธุระที่ขอนแก่นนะครับพี่ป้อนยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เดินทางมาสู่มหานครขอนแก่นอย่างปลอดภัยนะคะน้องอามบอกว่าที่มาขอนแก่นปลายเดือนนี้พร้อมมีภารกิจรับรางวัลโครงการเพชรอีสานครับโอ้โหยินดีด้วยนะคะวันที่24นี้ที่ศาลาประชาคมขอนแก่นครับนี่นะน้องอามก็คนคุณภาพเช่นเดียวกันเลยนะคะและก็มีคุณอธิราชมายุรวาทนะคะบอกฟังกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องค่ะเอาล่ะง่ายๆนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของการเช็คสภาพรถทั้งเรื่องของการเติมน้ำมันแล้วหรือยังลมยางหม้อน้ำแบตเตอรี่นะคะยังคงห่วงใยและวันนี้คือฝนตกหนักนะคะขอนแก่น160กันเลยทีเดียวใครจะเดินทางก็ระวังคือขับด้วยความที่แบบต้องระวังจริงๆอ่ะถนนลื่นนะคะคือไม่ขับเร็วก็จะปลอดภัยได้มากเลยทีเดียวเชียวบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครยิ่งขับช้านะคะก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยนะแล้วก็จะได้ทันต่อการที่แบบอุ๊ยอะไรวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดเหล่านี้ก็จะได้ทันต่อการเบรกนะเอาละค่ะในช่วงนี้ไปฟังสิ่งดีๆกันก่อนแล้วกันนะคะพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยวรวมไปถึงคปภ.นะทางคปภ.สำนักงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ยังคงฝากย้ำนะคะว่าอย่ารีรอนะคะหากท่านขับขี่ขับรถเนาะทำเถอะเนาะมีสิ่งที่คุ้มภัยเนาะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะเอาละค่ะฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: พราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

รักคุดหรือจะฟันคุดนะก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะที่นี่คลื่นเสาปทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะ FM 99.50 MHz นะคะในช่วงนี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะเราจะต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่นี่แหละคนที่ขับขี่ขับรถนะคะพฤติกรรมการขับขี่ขับรถนะคะต้องเรียกว่าเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะไฟแดงนี่คือหยุดใช่ไหมไฟเหลืองหรือไฟส้มๆนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วเขาให้ชะลอแล้วหยุดนะคะไม่ใช่ให้แบบรีบก้าวข้ามไปไม่ได้ให้เร่งเพื่อที่จะกลัวจะติดไฟแดงไม่ใช่นะคะคือให้หยุดไว้ก่อนเลยเนาะแล้วไฟเขียวนี่คือสัญญาณไฟที่ไปได้ถ้ารถไปได้ไฟเขียวแต่คนห้ามข้ามแล้วกันไม่ใช่อาศัยจังหวะช่วงที่แบบเอ้ยรถติดฉันรีบข้ามไม่ได้นะคะจะต้องเรียกว่าดูไฟแดงก่อนนะถ้าคนห้ามถนนนะคะแล้วก็ตรงทางม้าลายเท่านั้นค่ะถึงแม้เส้นจราจรหรือเส้นทางม้าลายอาจจะเลือนๆไปหน่อยนะนั่นคือเส้นเนาะเส้นทางม้าลายยังต้องมีความหมายนะคะนี่ไม่ใช่ว่านี่เห็นแบบเส้นเลือนไปนะคะหรือจุดไหนค่ะที่ทางที่ท่านอยู่นะอาจจะยังไม่ตีเส้นจราจรนี่ชัดเจนนะก็เรียกว่าต้องบอกต่อกันเนาะและก็ถ้าเกิดจะข้ามถนนก็คือตรงทางม้าลายหรือไม่ก็สะพานลอยเหล่านี้เป็นต้นล่ะค่ะจากใจนะคะคลื่นสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีนะคะและก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยอุตส่าห์ติดตามรับชมรับฟังค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปวันนี้วันศุกร์นะคะศุกร์หันษาศุกร์ล้านลาค่ะเป็นวันศุกร์ที่มีความชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนเนาะหรือบางคนบอกนี่นอนเอนกายฟังอยู่ที่บ้านสบายๆไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปให้แบบสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะก็บอกมีความสุขรับฟังอยู่ตลอดค่ะและเรื่องของประกันภัยนะคะให้คปภ.พรบ.นะคะที่ท่านควรจะต้องมีซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรบ.ขาดหมดอายุอย่างเงี้ยต้องเลื่อนล้อต่อภาษีและก็เรื่องของประกันอีกเรื่องนึงก็ติดต่อได้ในที่สำนักงานคปภ.สำนักงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะออมวันละ10 บาท 20 บาทเหล่านี้เป็นต้นเนาะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเงินตรงเนี้ยที่ท่านสะสมนะคะตามเงื่อนไขตามสิทธิพิเศษนะเขาก็จะเรียกว่าครอบคลุมดูแลท่านเลือดตกยางออกท่านไม่ต้องจ่ายนะคะท่านไม่ต้องจ่ายเนาะให้ประกันดูแลอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยคือเราไม่รู้หรอกนะว่าวันไหนจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายกับเรานะคะถ้าเราขับไปดีๆแต่มีคนอื่นมาเนี่ยเฉี่ยวเรามาชนเรานะคะคือเขาก็ผิดแหละแต่ถ้าเกิดว่าเลือดตกยางออกอยู่นั่นก็นั่นแหละเรื่องของประกันต้องคุ้มภัยและเขาก็ต้องจ่ายแน่นอนนะคะเราไม่จ่ายหรอกนะเราไม่ผิดเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดจะเล่นลึกกว่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะอาจจะขอดูเอกสารทั้งสองทางเลยนะคะทั้งคู่กรณีเนาะคุณมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถหรือเปล่าเหรอนี่ต้องเรียกว่าดำเนินการนะคะต้องรีบไปสอบใบอนุญาตขับขี่ขับรถเนาะจะได้เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ขับขี่ขับรถถูกต้องตามกฎหมายนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ดิฉันจะรับพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วนะคะด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาขอบคุณจริงๆเลยสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะที่ยังคงติดตามกันตลอดนะคะไม่ว่าจะติดตามทั้ง AM 621 kHz นะคะระบบ FM 99.50 MHz ด้วยรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาละค่ะวันนี้คงจะต้องลาทุกท่านไปแล้วด้วยงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาแหละขอบพระคุณเลยนะคะไม่จะเป็นถาวรต้นกันด้วยล่าสุดนะคะที่บอกว่าส่งท้ายงานเพลงเข้ามาก็วันนี้ขอบคุณไปทางด้านของเขาสวนกวางด้วยนะคะแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นี่แหละเนาะที่เรียกว่ารอรับโทรศัพท์นะคะงานเพลงของคุณสุรพรอัมพพงศ์คุณฟังคะไม่ได้เปิดตามอารมณ์เพื่อเนินรายการนะแต่เปิดตามความรู้สึกที่เรียกว่า FC สั่งมามอบให้จัดให้เลยนะคะ
หาความรักนะคะเรียกหาความรักนั่นเองแล้วก็แถวหนองเรือด้วยเนาะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกชาติหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบริการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
7: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrowระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
9: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ one stop service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนExtra Sikora Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนExtra Sikora Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใ
3: ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่7-10พฤษภาคม2569พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยิ่งงอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยิ่งงอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอเยาะในพื้นที่โครงการพลุตาเจาะไม้แก่น

0: กิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพ

0: ภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภาพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น 7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าทุกอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์คบผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius สวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2-1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม C แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวใจเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรภาชีรัตน์ผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ตอเดตตาลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนามูฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6นักเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้ยูน่าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกัน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตทุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อย่างที่จะทำผลงานให้ดีสุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์ก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์ยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬาเกรดิตาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: คุณตำรวจเอกปักทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตผ่านิชพัฒนารายงาน
6: เมดี้ทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล มีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cot หมายเลข32พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์โกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยส สำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหูตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลบค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซล
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งใครให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่น ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

สบายดีทุนนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักไลน์มือนี่สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมศักชัยทิพย์รักษามาพบพี่พ่อน้องนะครับสำหรับวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับมีนาทีภาระนาทีที่อยากมาบอกคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นมือวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ผมจะมาจัดรายการนะครับเอาอาทิตย์ที่แล้วก็ส่งรายการมาแต่ว่าขออภัยหลายๆนะครับสื่อสารกันผิดพลาดเนี่ยเล็กหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพอ.อชิรยามังธานีนะครับจะเป็นภูมิหน่วยการที่ดูแลรายการเฮานะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับและก็ท่านประธานชมรมท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมศิริสวัสดิ์นะครับผู้ที่ดูแลทั้งชมรมอยู่และคณะกรรมการและผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในการจัดรายการนะครับหลายๆอาจารย์หลายๆคนที่มาดูแลรายการของเฮานะครับสำหรับมื้อนี้วันศุกร์ที่8นะครับวันศุกร์ที่8นะครับตอนเช้าๆก็มีฝนตกแดแถวบ้านผมนะครับแถวมันเป็ดนี่ล่ะนะครับวันศุกร์ที่8เปลี่ยนพฤษภาคมฝนตกช่วงเช้าๆเนี่ยโอ้ฝนดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆทั้งเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับที่ดูแลบ่ว่าสิเป็นคลองน้ํานะครับพากันไปลอกคลองนะครับใส่รถดูดนะครับรถดูดโคลนนะรถดูดโคลนมี2คันนะนะครับกองช่างออกไปเบิ่งออกไปดูแลหลายๆงานหลายๆส่วนของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับเอ้าให้กำลังใจกันบ่ว่าสิเป็นเทศบาลเมืองเก่าเทศบาลพระรับเทศบาลศิลาเทศบาลเมืองมัทุบหมู่นี่เทศบาลแดงใหญ่แดงน้อยหมู่นี่นะครับเอ้าขอให้กำลังใจกันล่ะครับสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับเชื่อว่าบ้านฟังแล้วผู้ลงคนก็อาจจะบ่ได้เปิดวิทยุฟังนี่แต่ว่าสามารถฟังได้นะครับทาง FM 99.50 ทางสวทนะครับสวทขอนแก่นนะครับเอาทาง Facebook นะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ออนไลน์ตลอดนะครับสำหรับสถานีของเราช่วงนี้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปี2569นี่ล่ะจะเริ่มซัดแล้วนะจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วล่ะกลางเดือนพฤษภาคมฝนตกอาจจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนนะครับผู้ลงคนเอามาอ้างนี่เอามาอ้างเอามาโชว์ว่าจะว่าไงซะต่อไปเอามาโชว์เกี่ยวกับการได้วานเขาโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับบอกว่าช่วงนี้ฝนจะทิ้งช่วงเลยนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงบัดนี้มันไปวานแล้วบัดนี้มันบันบันแตกเลยหรือว่าถ้ามันปงหักปงนออะไรวะนี่มันแห่งฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงกับใบเหี่ยวแล้วคือสมัยตะกี้เขาเว้าถึงหน้าโอ้ยหน้าซักใช่ยางเขาไก่บ่ได้เด้ว่ะแม่นแท้พวกไปสูบยาใกล้ๆนี่บ่ได้เด้มันลุกบึ๊บเลยมันแห้งนะครับอันนี้ก็สมวอยฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรแบบบ้านเฮานี่โอ้ต้องรอฟ้ารอฝนเนาะแต่ถ้าผู้เพิ่นมีอันโซลาร์เซลล์เด้อดร.วิวเรามีในโซลาร์เซลล์นะครับเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะมีน้ำบาดาลสูบเข้ามานะครับว่านแล้วกับบ่ได้ขึ้นยากแล้วเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่ามีโซลาร์เซลล์สูบน้ำโอ้ยหล่นทงหล่นทายอยู่นะครับเอาก็ดีใจน้ำเลยล่ะเนาะท่านคันจังสักกระไดจังสักกับดีใจน้ำผู้ที่เพิ่นมีโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าชุดหลายๆชุดบอกว่าสิเป็นชุดนอนนานะครับปั่นน้ำได้สูบน้ำได้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับทางด้านกรมพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ทางอุตุนิยมวิทยานะครับกันเพิ่นบอกฟังว่าเกี่ยวกับเดือนนี้นะครับจากการติดตามสถิติและทิศทางของลมคาดว่าฤดูฝนปี2569นี่จะมีขึ้นและก็มีความชัดเจนจะเริ่มขึ้นในเดือนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมคือสัปดาห์ที่ 3นะครับสัปดาห์ที่3ก็คือช่วงนี้วันที่8เนาะนะครับสัปดาห์แรกนะครับช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2วันที่10มีนา10พฤษภานะครับแล้วก็วันที่17นะประมาณนี่ล่ะสัปดาห์ที่3นะครับเขาช่วงนั้นแต่ว่าเดือนนี้ก็แต่ว่าเพิ่น
กะไว้ประมาณสักวันที่12 14พฤษภาคมนี่แหละจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วว่านะครับก่อนสิเขาเบิ่งแล้วก็โอ้ยนะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเด้อครับเด้อบ่ว่าสิเป็นลมร้อนลมแดดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนแดดแห้งแน่นี่แต่ว่าแดดช่วงนี้นี่ป๊าดว่ะนะครับแดดช่วงนี้แดดแห้งแล้วก็ทั้งแสบทั้งคันผมด้วยพี่น้องด้วยนะครับเสื้อแขนยาวกันเสื้อแขนยาวนะที่ใส่กันหนาวเอามาใส่กันแดดซะก่อนนะแม่เด้อแม่นะครับหรือว่าคุณพ่อก็ตามสร้างนะครับหมวกพวกนี้แหละครับร่มพวกนี้แหละครับกางไว้ซะก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสถานการณ์สมมือนี่ธรรมชาติปัจจุบันอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างลานิญาจะไปเป็นเอ็นนิโยโดยวัฏจักรเหล่านี้จะมีระยะเวลาในการลงจากเดิมคือ 5-7 ปีนี่แหละเหลือเพียง 2-3 ปีแต่กี่มันสิเปลี่ยนนะนะ5ปีแน่7ปีแน่มันสิเปลี่ยนนะบาดนี้บ่แม่นล่ะมันสั่นลงมันสั่นลงนะครับมันสั่นลงจากอัน57มาเป็น2ปี3ปีบาดนี้สําหรับปีนี้คิดว่าเอ็นนิโยจะเริ่มมีผลกระทบทําให้ปริมาณน้ําฝนอาจจะน้อยกว่าปกติหรือใกล้เคียงกับปกติแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นซุปเปอร์เอ็นนิโยดิบ้านเฮาก็ถือว่าเอาดีอยู่นะครับอันนี้ก็รายงานจากผู้อำนวยการนะครับนายสมควรต้นจานนะครับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะนะพันบอยฟังผมก็เลยเอามาเอาให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสำหรับช่วงเดือนนี้เดือน6เนาะบุญบังไฟเดี๋ยวสิมาบอกถึงเกี่ยวกับบุญบังไฟฟังนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันแล้วค่อยมาพูดกันต่อนะครับ

แตะพวกนี้ล่ะเนาะมันนี่ต้องเจ้าของเป็นแผลเป็นบาดเนี่ยนะหนูมันลงไปกินน้ำกินยังมันมันเป็นเหี่ยวใส่ผมได้กินน้ำเป็นเหี่ยวปิดปิดใส่นี่ติดได้วันนี้ระมัดระวังกันแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วมันการรักษายาการรักษาท่านก็อาจสิรอดเนี่ยอันรักษาบ่ท่านนี่โอ้โลกสีนูนี่อู้นะอันนี้ก็ระมัดระวังเพราะว่าอันเกี่ยวกับเรื่องมันนี่ถ้าบ่ฮู้ก็บ่ฮู้ได้อาการมันเป็นแบบใดเนี่ยนะนี่ก็คือการที่จะป้องกันนะครับทางดีก็มีน้ำแน่ก็โปรดไปย่างตีละหรือว่าฝนย่างอันผ้าหยาไปสินะครับอันนี้โรคฉีหนูก็ตามนะครับอีกอันนึงก็คือโรคตาแดงโรคตาแดงนี่มาโรคตาแดงนี่ก็มากขึ้นอันนี้มากช่วงนี้ก็ได้และอีกอย่างนึงก็คือโรคผิวหนังเด้อช่วงมันฮ้อนข้าพเจ้าก็เป็นขึ้นนะพี่น้องบ่ได้ว่างแต่ผู้อื่นล่ะผู้จัดรายการนะครับอาซักก็เป็นขึ้นพี่น้องครับผมมันเป็นนั่นเกี่ยวกับเรื่องฮ้อนนี่โอ้ยหลังมาหลังนี่คันหนุบๆๆๆมันเหือแตกเหือแตนเที่ยวสิมันก็บ่ได้เปลี่ยนเสือเปลี่ยนหยังเนาะเจ้าของเทือสิแล้วการแล้วงานก็ได้เนาะนะครับยุบๆๆๆคั่นคั่นน้ําหลังนี่ห้องหลังนี่แต่กี้คือบ่เป็นมื้อนี้มาเป็นมันว่าเป็นยามนี่เนาะครับคั่นนะครับมาทวนสินอนครับอาบน้ํากับถูกับหกดีเนี่ยจักหน่อยนะครับถูสบู่หกสบู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าใครแน่อยู่ดอกโรคผิวหนังก็ได้อันนี้ก็เลือกเกี่ยวกับเรื่องของอันโรคไข้ไข้เจ็บมากครับช่วงนะช่วงเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนผ่านนี่แหละครับขอให้เฮาออกกำลังกายนะครับร่างกายให้แข็งแรงนะครับการเตรียมร่างกายออกสู่เกษตรกรมื้อนี้ล่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ่สิเป็นเตรียมขาดเตรียมไถสิลงให้ลงหน้านะอย่าเตรียมแต่อุปกรณ์แต่ว่าบ่เตรียมร่างกายก็แย่อยู่ได้แม่นะครับบอกคุณพ่อเด้อนะครับหาอาหารให้คุณพ่อรับประทานอาหารแซ่บๆคือผมพาอันบ้านเปเทียนนี่นะเกี่ยวกับเห็ดจะสิเกิดได้ซ้ำได้ดอกหนักก็ได้นะครับแต่อาจารย์ไพบูลย์มันพาสอนมาเห็ดๆนะครับเพิ่นกับมาเป็นวิทยากรให้ฟรีเพิ่นก็แจกเสื้อเห็ดฟรีพร้อมเด้นะครับมาเพิ่นเป็ดคุณพ่อเพียงพงคุณแม่อันท้องดีอยู่นี่นะครับเฮ็ดๆก็โอ้ยหลายๆเด้อนะของมันปลาสมรวยหมู่นี้ก็ได้นะครับสิได้กินอยู่ดิเนาะครับเพราะว่าประหยัดรายจ่ายไปได้หลายเติบอยู่อันนี้ก็ได้โอกาสนะครับแต่ว่าช่วงมานี่มันช่วงฝนน่ะไปเห็ดปุ๊บมามือสองมือฝนนำลงมาเนี่ยมันบ่เอาพ่อนะแต่ว่ากะแต่ว่าเป็นยังดอกครับกะเห็ดโค้งมันไหวนะมันเกิดปัญญามันสิแตกมันค่อยแตกไปเลยดอกเก็บกินได้เป็นเดือนหมดนะนะครับเอาอันนี้ก็มาบอกฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆแน่นะครับทั้งสทสักใช่ก็ได้นะครับมีอันใดกะวอนพี่น้องฟังเนาะเพราะว่าเป็นตัวแทนพี่น้องแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาจัดรายการวิทยุก็เลยมาบอกฟังพร้อมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆประชาพันธ์ของเทศบาลเมืองมันเป็ดตำแหน่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในเขตของเจ้าของแน่เขตของปืนเนี่ยเพราะว่าเทศบาลเมืองมันเป็ดมี3เขตนะครับเขต1นะครับเขต2เขต3มื้อนี้นะครับกิจกรรมชุมทุกมื้อนี่ก็กิจกรรมที่ไปร่วมกิจกรรมผู้เสียชีวิตแน่นะครับกิจกรรมของการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนแน่เรื่องปัญหาน้ําท่วมแน่กําลังหนามาบัดนี้ทั้งเขต1นะครับเขต1กับเฮ็ดน้ําท่อระบายน้ําด้านหลังหมู่บ้านลิขิตตานะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางออกพุ่นน่ะสิไปใช้หัวน้ําเข้มพุ่นน่ะนะครับตอนนี้ก็โรงงานแล้วกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬาบัดเป็ดนะครับก็สิมีการแข่งขันฟุตซอลอยู่นะครับเดี๋ยวฟุตซอลมีมื้อใดเนี่ยผมสิเอามาบอกพี่น้องฟังอยู่เกี่ยวกับเรื่องฟุตซอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกีฬานะครับเพราะว่าสนามที่มีแล้วก็เปิดให้ใช้แล้วก็ลงไปเตะอย่างเต็มที่นะครับเอาอันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมต่างๆที่ดำเนินเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ

ามาบอกครับเกี่ยวกับบทเรื่องของบุญดวงไฟนะครับเพราะว่าประเภทนี้บุญดวงไฟบานเท่านี่ภาคอีสานบานเท่านะครับกระสิยุประมาณนี่แหละครับประมาณเดือนนั้นพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าพันธการบอกขอฝนกับพญาแถนเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเป็นประเภทนี้สืบกันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่นะครับเกี่ยวกับบุญบังไฟนี่แหละพนาผู้ละคนก็โอ้ยมีอย่างนอชงนี่จูดบ่ได้ได้บังไฟมันเป็นจูดบ่ได้เลยเพราะมันเป็นทางอันเครื่องบินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี่ก็เช็ดไปตามประเภทนี้ซื้อจุดกับจุดบังไฟน้อยนะครับจุดบังไฟน้อยพอแต่ในพอได้เบิ่งนะชัดๆไปซื้อเนี่ยนะครับเพราะว่าอันที่สำคัญนี่บุญบังไฟเนี่ยก็คือเป็นพญาแทนนะนะครับจุดไปขอฝ่าขอฝนนะครับกระช่วงประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนามิถุนานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วเนี่ยเพราะว่าบางคนก็พาลูกพาหลานไปบวชนะครับบวชแน่ยังแน่กับบวช7มื้อ15มื้อนะครับหรือว่าบวชเตรียมขอพรรษาก็มีเด้อผู้ลงคนก็ได้บวชยาวไปก็ดีก็สาธุนําเด้อนะครับเพราะว่าบ้านเฮาก็มีนะครับบ้านเฮาอันอําเภอเมืองบ้านเฮาก็จัดอยู่เด้วันที่ปฏิพานมาวันที่3พฤษภาที่ผ่านมาเป็น3ตำบลนี่ครับตำบลสำราญอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับท่านพันเทพสโกศลเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดประเพณีบุญเดือน6หรือว่าบุญบั้งไฟจัดขึ้น3ตำบลนะครับตำบลสำราญตำบลบ้านคอและตำบลนวลท่อนภายใต้หัวข้อที่ว่าสืบสานตำนานศรัทธาบูชาพญาแถนนะครับเอางานบุญไฟโอ้ยนะครับอยู่สนามกีฬาของบ้านสำราญเนี่ยเนาะนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับนายกน็อตเนี่ยแหละครับนายยุทธภูมิเย็นสบายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญได้บอกฟังว่าการจัดงานบุญบั้งไฟในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาพอร่วมกัน3ตำบลนี้ส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์และสีสันที่โดดเด่นอีกทั้งประชาชนทั้ง17หมู่บ้านยังเข้าร่วมประเพณีกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับบุญบั้งไฟอย่างใหญ่โตเลยครับเอาสักลายทูดีก็เอานำมาฝากมาต้อนพี่น้องนะครับสำนักข่าวสักลายทูดีนะครับเอาท่านใดอยากไปติดตามรายการข่าวต่างๆครับสักลายทูดีก็พิมพ์เข้าไปนะครับทาง Facebook นะครับสักลายทูดีนะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของการต่างๆวันนี้ทั้งเทศบาลมันเป็ดนะครับช่วงไทยรายการเฮานะครับเปิดรับสมัครไปละก็รับสมัครไปละปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ไปให้กำลังใจบนพร้อมเป็นสนามเดียวกันเด้สนามกีฬามู3มันมู3ของบันเพชรนี่ล่ะนะครับบ่ว่าสิเป็นฟุตบอล7คนนะครับฟุตบอล7คนนี่ก็มี16ทีมพี่น้องนะครับเริ่มแข่งขันเปิดกิ้งอยู่วันที่11พฤษภาถึงวันที่17นะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลนะครับลินของประชาชนทั่วไปแล้วก็วอลเลย์บอลชายหญิงนะครับ6ทีมนะครับอยู่สนามเดียวกันนะสนามบันเป็ดนั่นแหละครับอยู่ติดกันนั่นแหละอยู่สนามบันเป็ดเพราะว่าเป็นสนามใหญ่ล้านใหญ่ล้านกว้างเด้เทศบาลเมืองบันเป็ดเลยจัดกีฬาเกิดขึ้นนะครับช่วงวันที่16ถึง17นะครับ2มืออันนี้นะครับแล้วก็ตะก้อชายนะครับตะก้อชายวันที่16ถึง17นะครับอยู่สนามเดียวกันนั่นแหละไปโฮมกันไปเบิ่งกันได้หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับจัดงานนะครับเทศบาลเมืองมันเป็นจัดการยิงใหญ่นะครับบอกว่าจะเป็นฟุตบอล7คนวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ตะก้อรุ่นประชาชนทั่วไป6ทีมนะครับอ่ะไปเบิ่งไปแห่กำลังใจกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานดำเนินรายการโดยผมสทศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับขอขอบคุณผู้อำนวยการอชิรยามังธานีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็ผมแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ทางหัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคแล้วก็ฝ่ายควบคุมเสียงนะครับสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
9: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่2คือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า1ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และปกคลุมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเกือบทั้งจังหวัดอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอกวนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโขงอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอบางกล่ำอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงตาดีอำเภอสุไหงโคลกอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอระเสาะจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีมราลีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ่าศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI ซะสมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดคือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
7: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เป็นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
9: นายสุปิยันแดบว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนสนใจต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บางครั้ง FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังค่ะพบกันในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนกับดิฉันจอยวรรณเลขากองสมบัติค่ะในวันนี้นะคะสวทหนองคายเป็นแม่ข่ายผลิตแปะรายการนะคะไปยังสวทต่างๆในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่น11สถานี12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะรายการนี้นะคะมีให้ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 15:10 นถึงเวลา 16:00 นนะคะรายการดำเนินการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผอ.สวทหนองคายดำเนินการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นค่ะและในวันนี้นะคะซึ่งทางด้านสวทหนองคายของเรานี้นะคะก็มีข่าวสารด้านพลังงานและการเตรียมความพร้อมรับมือที่จะทำให้ทุกคนนี้นะคะผ่านพ้นวิกฤตพลังงานไปด้วยกันค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่ในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นนะคะให้ความสนใจมากเลยและก็วันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะผลตอบรับดีทั่วประเทศเลยละค่ะมีการจัดทุกวันศุกร์นะคะที่ที่ว่าการอำเภอตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันที่2ศุกร์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะที่มีโครงการไทยช่วยไทยนี้ค่ะซึ่งหลังจากการเปิดตัวโครงการนะคะเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพนะคะนัดที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันแรกซึ่งได้รับความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนนะคะมีผู้เข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวน 283,894 คนด้วยกันค่ะร้านค้าทั้งขาปลีกขาส่งสมัยใหม่นะคะซึ่งผู้ผลิตสินค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชนเข้าร่วมนะคะกว่า 12,491 ร้านค้าด้วยกันค่ะสร้างมูลค่าการซื้อขายนะคะ 33,738,292.45 บาทนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้ถึง 7,429,275 บาทค่ะประชาชนที่เข้าร่วมจับจ่ายใช้สอยนะคะต่างก็พอใจนะคะถึง 60% ด้วยกันค่ะในราคาสินค้าและการเดินทางที่สะดวกขึ้นนะคะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569เลยแหละค่ะในส่วนจังหวัดหนองคายนะคะก็มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะคะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหนองคายทั้ง9อำเภอด้วยกันค่ะตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยนายสรัญศักดิ์ศรีเกลือเดชผู้ว่าการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพอย่างเป็นทางการค่ะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหนองคายนะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยมีนายจักรพงษ์พันเพ็งในอำเภอเมืองหนองคายกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดหนองคายนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมกับนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกนะคะไปกระจายการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจมาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยกรมการปกครองนี้นะคะร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่นะคะจำนวน5แห่งด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์และโกโฮเซลนะคะเพื่อนำสินค้าไทยช่วยไทยนี้นะคะไปจำหน่ายนะที่ว่าการอำเภอเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดโดยมีสินค้าเข้าร่วมกว่า 3,000 รายการด้วยกันค่ะและสามารถลดราคาสูงสุดได้กว่า 58% นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ นอกจากนี้ค่ะยังมีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนี้นะคะผู้ประกอบการรายย่อย SME มาร่วมจัดจำหน่ายสินค้าด้วยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการรายย่อยนี้นะคะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนั่นเองค่ะและจะได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติมต่อไปโดยอำเภอจะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม2569นะคะณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะคะและในวันนี้ค่ะทางด้านจังหวัดหนองคายของเรานะคะโดยผู้สื่อข่าวนะคะน้องยุ้ยนัดกัดนัดชานั้นนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปเก็บภาพบรรยากาศในวันนี้นะคะในการจัดงานไทยช่วยไทยที่อำเภอเมืองหนองคายมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมปลัดอุโสนะครับสมปองเที่ยงมนพร้อมด้วยทีมงานของฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านกำนันตำบลเมืองหมีนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอีกครั้งนึงครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ประเดิมครั้งแรกเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดให้แล้วก็ทางอำเภอก็จัดยิ่งใหญ่วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เราอยากจะมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีหลายนัดด้วยการหยิบตอนนี้เรามีนัดที่2ในวันนี้นะครับก็โครงการก็ได้รับความมือจากทางทุกภาคส่วนนะครับได้มีส่วนร่วมในการนำสินค้านะครับราคาประหยัดนะครับก็เอามาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายซึ่งเราก็ได้เชิญชวนไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มกิจกรรมของทางทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอเมืองเองก็ได้เชิญชวนพี่น้องทางผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนะครับหลากหลายนะครับก็มีชื่อเสียงระดับ5ดาวนะครับหลายร้านหลายผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงก็ได้นำสินค้ามาจำหน่ายก็ถือว่าทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือก็เชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับได้มาร่วมกิจกรรมมาชิมชอบใช้กันได้เยอะๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้แล้วก็ลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาลให้มันเกิดผลดีต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเชิญนะครับครั้งครับ
3: ตอบรับกับพี่น้องประชาชนค
2: ่ะโอ้ตอบรับได้ดีมากนะครับเมื่อช่วงรอบที่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นที่การยาพันด้วยแล้วก็เรื่องของเป็นเรื่องนโยบายใหม่ๆด้วยที่พูดง่ายว่าชาวบ้านก็อยากมาดูว่ารถจริงไหมถูกจริงไหมก็มาดูก็ทุกนั้นกระทั่งราชการเองก็ข้าราชการเองก็มาชิมช็อปใช้กันก็ถือว่าได้ลดรายจ่ายจริงๆนะครับได้รับของถูกจริงวันนี้ก็มีพวกของที่บิ๊กซีที่อยู่หลังๆเรานะครับเราก็มีของโลตัสใช่ไหมท่านกำนันแล้วก็มีของแมคโครนะครับก็มาเอาสินค้ามาขายก็เป็นที่น่ายินดีครับ
3: หลังจากนี้เนี่ยโครงการจะมีต่อไปไหมคะ
2: เรายังมีเหลืออีก3นัดนะครับ3นัดทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ก็ศุกร์หน้าก็จะใช้สถานที่นี้เหตุที่ใช้สถานที่นี้ก็เพราะว่าเรามีพื้นที่เรามีอาคารแอเรียที่เป็นห้องแอร์เขาเรียกว่าตลาดนัดติดแอร์นะครับมันก็จะทำให้ชาวบ้านที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าก็เอาของที่เรามีเอาไปบริการพี่น้องประชาชนนะครับก็ชาวบ้านก็สบายตัวดีนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: เป็นกลไกที่ดีเลยนะคะและก็ได้รับการตอบรับดีเยี่ยมเลยนะคะที่จังหวัดหนองคายของเราค่ะเพราะว่าเป็นตลาดนัดติดแอร์ด้วยค่ะหลายคนนั้นนะคะก็อยากที่จะไปซื้อสินค้าในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นการลดราคา 58% ด้วยกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามในส่วนของการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทางระบบออนไลน์กันค่ะซึ่งเป็น mobile.market.bordora.dopa.go.th นะคะมีการเปิดรับสมัครค่ะถึงวันที่7พฤษภาคม2569นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเวลา 23:59 ที่ผ่านมาค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะคะต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายนะคะโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่ได้รับการคัดเลือกกระร่วมโครงการนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ค่ะจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750 บาทต่อสัปดาห์รวมแล้วก็ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะและได้รับชุดสินค้ารวมเริ่มต้นนั้นนะคะ14รายการด้วยกัน64ชิ้นรถ3ล้อพ่วงข้างนั้นนะคะสนับสนุนค่าน้ำมัน375บาทต่อสัปดาห์รวม 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นจำนวน14รายการ37ชิ้นด้วยกันและรถจักรยานยนต์นะคะสนับสนุนค่าน้ำมัน250บาทต่อสัปดาห์ค่ะรวมแล้วก็ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นค่ะ8รายการ22ชิ้นทั้งนี้ค่ะสินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าสำหรับทดลองตลาดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยวัตถุประสงค์เพื่อลดค่ากล่องชีพให้กับประชาชนค่ะเป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจถือว่าเป็นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเพราะว่ามีการปิดรับสมัครไปนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 23:59 ค่ะที่ mobile.market.bora.dopa.go.th ที่ผ่านมานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางด้านผู้สื่อข่าวของเรานะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราจะประสานไปยังทางด้านสวทกาฬสินธุ์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทกาฬสินธุ์นั้นนะคะโดยน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยนั้นนะคะก็ทำเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานนะคะที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นชาวกาฬสินธุ์นั้นนะคะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้กันนะคะจากสวทกาฬสินธุ์ค่ะ
4: สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่ผันผวนทั้งราคาน้ำมันค่าไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่างต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยลดผลกระทบและประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของภาคอีสานได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันสำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรค่าขนส่งสินค้า

0: ดยมีการเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมีรวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้านหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมพลังงานทางเลือกการลดต้นทุนการผลิตการสร้างอาชีพเสริมรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ให้กับชุมชนนอกจากนี้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเกิดการพึ่งพาตนเองมากขึ้นลดความเปราะบางจากปัจจัยภายนอกและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนระยะยาวแม้วิกฤตพลังงานจะกลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศแต่สำหรับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์วิกฤตครั้งนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัวและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งเพราะในวันที่ต้นทุนชีวิตสูงขึ้นการปรับตัวอาจไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่คือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดและการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนต่อไปอริศรานาเสียงสร้อยโสธรกาฬสินธุ์รายงาน
1: ต้องขอขอบคุณน้องอ้อแอ่อนอิสรานาสินสร้อยจากทางด้านสวทกาฬสินธุ์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราจะมีการประสานไปยังทางด้านสวทหนองบัวลำพูนะคะกับคุณพัทรฉัตรหัตถกรรมค่ะซึ่งจะรายงานในเรื่องของสถานการณ์พลังงานนะคะไทยช่วยไทยแล้วก็มีการโปรโมทงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยนะคะแต่ยังไงค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นนะคะก็รอติดตามรับชมรับฟังนะคะว่าทางด้านจังหวัดหนองบัวลำภูนั้นนะคะมีโครงการนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่พูดถึงว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนี้นะคะวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่2ในขณะนี้นะคะก็ประสานไปยังทางด้านคุณพัทรฉัตรหัตถกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทางด้านจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเห็นบอกว่าจะพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในขณะนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับสถานการณ์พลังงานของจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่8พฤษภาคมก็สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับเรื่องของทางเตาน้ำมันเรื่องของปริมาณน้ำมันก็ปกติก็จะมีขายดีแต่ของพี่น้องประชาชนที่ซื้อเมื่อเช้านี้น้ำมันก็ลดราคาของน้ำมันทุกประเภทนะครับ5สตางค์เป็นข่าวดีของคนที่ใช้รถรวมถึงคนที่ใช้แต่สถานการณ์เรื่องความขัดแย้งอะไรของเรื่องน้ำมันตอนนี้ไม่มีครับ
1: เพราะว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอาจที่จะมีบางท่านนะคะไปเติมเต็มถังมาแล้วเสียดายเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะพี่จอยนี่แหละคนหนึ่งค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยในวันนี้ค่ะบรรยากาศที่จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็เมื่อเช้านี้ครับประมาณกลางก็โครงการไทยช่วยไทยของบัวลำภูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์ อักษรกุลก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการที่ว่าการอำเภอเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็มีท่านพันธุ์จังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็เข้าไปร่วมด้วยมีร้านค้าที่มาจัดจำหน่ายที่เป็นร้านฮาวส์แบรนด์ก็คืออย่างแมคโครแล้วก็โรบัสที่มาเอาสินค้ามาลดราคาสูงสุด 58% ก็มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคไข่ไก่ข้าวสารที่จะลดเยอะๆวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพืชที่เขามีป้ายติดมาเป็นน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เอามาลดราคาเยอะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นร้านค้าเอาของมาขายทางนั้นด้วยก็ที่ลงมาลดราคาเยอะเหมือนกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของรถพุ่มพวงก็มีมาเข้าร่วมเมื่อเช้ามีขบวนเข้าร่วมมาก็ท่านผู้ว่าท่านก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ถามว่ามีการลงทะเบียนหรือยังที่ได้รับเงินสนับสนุนก็ท่านพันธุ์ก็แจ้งว่าลงแล้วเพราะว่ารถพุ่มพวงที่มาเมื่อเช้าก็คือออกไปขายจริงๆวันนี้ของที่มาถึงนะตรงที่ว่าการอำเภอมันก็เลยน้อยครับว่าเขาออกไปขายตั้งแต่ 5:30 3 คัน 4 คันที่มาเนี่ยก็คือเขาขายของจริงๆแต่ว่าวันนี้พอดีเขาท่านผู้บ้านก็ให้บอกให้มาที่นี่ต่อก็ของที่มาถึงที่อยู่บนรถมันก็เลยน้อยเพราะว่าเมื่อเช้าเขาออกไปขายมาจริงๆแล้วก็แจ้งว่าได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลืออะไรไปแล้วอะไรที่หมดไปเมื่อที่7ที่เมื่อวานนี
1: ้ค่ะเพราะว่าออกไปขายแต่เช้าแล้วนะคะเท่าที่สังเกตนะคะรถพุ่มพวงค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะที่ไปจอดขายที่นั่นนะคะ
2: ที่

0: ที่มาของวันนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
1: คร
0: ับในส่วนของรถยนต์นี่ยังกำลังถามกับท่านพนิษฐ์อยู่ก็เหลือรอข้อมูลว่าตอนนี้หลังจากหมดวันที่7เนี่ยมีรถมาลงทะเบียนเพื่อโครงการรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันเนี่ยเป็นจำนวนอย่างละกี่คันประเภทไหนบ้างก็เดี๋ยวท่านพนิษฐ์ก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลแล้วก็ตัวเลขมาชี้แจงให้อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็รอสรุปผลอยู่นะครับแต่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จะเข้าไปง่ายหน่อยตามในแต่ละพื้นที
1: ่ค่ะค่ะเท่าที่สังเกตนะคะว่าสำหรับผู้ที่จะร่วมโครงการนี้นะคะโดยเฉพาะรถพุ่มพวงนี้ค่ะจะมีมากน้อยแค่ไหนคะของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะ
0: ตอนนี้ตามแต่ละอำเภอก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-10 คันอยู่ประมาณนี้ครับในแต่ละอำเภอเพราะพอดีเมื่อที่แล้วผมไปที่นากลางมาก็มีประมาณนี้ครับ 5-6 คันก็อาทิตย์วันนี้ที่อำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองก็มีอยู่ 3-4 คันเพียงแต่ว่าวันนี้มันฝนตกเมื่อเช้าฝนตกก็เลยจะมีน้อยหน่อยนะครับเพราะฝนตกเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เดินทางมา
1: ค่ะที่จังหวัดหนองคายฝนก็ตกแต่เช้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักค่ะค่ะตกปล่อยๆค่ะแล้วก็ตกเป็นช่วงด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะที่โครงการไทยช่วยไทยนั้นนะคะที่อำเภอที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้นนะคะเป็นตลาดนัดติดแอร์ที่เหมือนที่จังหวัดหนองคายไหมคะ
0: ยังไม่มีครับเพราะว่าติดอยู่ที่หน้าที่ประการอำเภอก็ยังเป็นกลางเต็นท์อยู่แต่ดีที่วันนี้ยังไม่ร้อน
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังพอคลายร้อนกันได้บ้างนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาวันนี้
0: ใช่ครับแต่ว่าก็แจ้งในจังหวัดอื่นด้วยนะครับทุกจังหวัดว่าเน้นย้ำว่าทุกวันศุกร์เนาะเราก็จะมีโครงการไทยช่วยไทยในแต่ละที่ว่าการอำเภอในแต่ละอำเภอของท่านยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์รวมถึงเข้าไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ในทุกอำเภอทุกวันศุกร์จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยก็ฝากไว้ด้วย
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเชิญค่ะ
0: ใช่ครับก็จะขอเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มภูครับจะจัดขึ้นเริ่มวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ก็จะเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่สนามกีฬากลางก็จะมีทั้งอาหารวิถีเกษตรวัฒนธรรมลิตเติ้ลฟาร์มมีประกวดควายประกวดนกกรงหัวจุกประกวดทั้งการเกษตรประกวดกลิ่นยางมีหลายกิจกรรมเลยครับแล้วก็อย่างประกวดควายนี้ก็จะชิงถ้วยพระราชทานส่วนประเทศครับเป็น4ถ้วยเลยก็นี้ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันเพราะว่าวันที่14จะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยพอดีก็เลยจะจัดประกวดในวันที่14พอดีมีทั้งแข่งขันย้อมผ้ามีการแข่งขันกลิ่นยางนะครับก็มีหลายชนิดเลยก็ฝากประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำภูครับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มภูวันที่10ถึง16พฤษภาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าจะได้ผ่านมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูก็ขอฝากงานเกษตรแฟร์ไว้ด้วยครับผม
1: ค่ะไม่ทราบว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
0: ปีที่แล้วก็มีครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ปีก็เลยร่วมกับทางท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับท่านผู้ว่าก็ร่วมมือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐก็ร่วมกันไปจัดให้ใหญ่ให้มันเป็นเพราะมีกิจกรรมเยอะนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะในช่วงท้ายนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ขอฝากนี่แหละครับกิจกรรมของทางรัฐบาลเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นคนละครึ่งเนาะที่กำลังจะให้ลงทะเบียนกันก็ยังไงฝากติดตามของได้จากทางทั้งเพจ Facebook ของในทุกๆสวทในตามแต่ละจังหวัดของท่านผู้ฟังเลยว่าที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ณหน้าที่ว่าการอำเภอของแต่ละท่านที่อยู่ใกล้ครับรวมถึงงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณภัทรชัดหัตถกรรมนะคะสวทหนองบัวลำภูค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนั้นนะคะเราก็มีสัมภาษณ์กับทางด้านท่านประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายนะคะท่านมณิภาโกวิสริตกุลค่ะซึ่งท่านจะพูดถึงเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานในภาคการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ช่วงนี้พักกันครูค่ะ

0: ังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการค่ะก็อย่างที่ได้เกริ่นกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญนะคะอยู่ในห้องส่งกับจอนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับทางด้านท่านมนิภาโกวิศริกุลนะคะท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานในภาคการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ค่ะเพราะว่าจังหวัดหนองคายของเรานี้นะคะเป็นจังหวัดชายแดนเองค่ะยังไงนะคะสำหรับในช่วงนี้ทักทายท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพบกันในวันนี้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เราพูดคุยกันนะคะและก็ในวันนี้ค่ะออกอากาศทั้ง11จังหวัด12สถานีนะคะท่านค่ะผ่านทาง Facebook Live สวทหนองคายด้วยแล้วก็สวทต่างๆในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นค่ะท่านคะมาเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะคะถึงเรื่องของเราจะพาวิกฤตพลังงานไปด้วยกันอย่างไรกันบ้างนะคะท่านค่ะเพราะว่าในขณะนี้นะคะวิกฤตพลังงานนั้นค่ะก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยแล้วค่ะโดยเฉพาะจังหวัดของเรานี้นะคะเป็นจังหวัดหน้าด่านนะคะในฐานะที่จังหวัดหนองคายค่ะเป็นประตูของการค้าชายแดนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ค่ะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างไรบ้างคะท่านคะ
2: การขึ้นราคาของพลังงานในครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบมากเพราะมันขึ้นราคาโดยก้าวกระโดดเลยมันไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเองผู้บริโภคเอ่ยก็ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงมากนะคะครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของค่าขนส่งผ่านแดนนั้นนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวกันด้วยแล้วก็สำหรับบริษัทห้างร้านต่างๆและก็ธุรกิจนะคะในจังหวัดหนองคายของเรานี้ค่ะในขณะนี้นะคะตามที่ท่านสังเกตนั้นนะคะก็มีการปรับตัวไปด้วยพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะท่านคะตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ทุกๆทั้งส่วนราชการเอ่ยแล้วก็ร้านพวกร้านค้าพวกขนส่งพวกผู้ประกอบการต่าง
1: ๆ
2: ก็ต้องปรับตัวกันในเรื่องราคาสินค้าบางในสินค้าที่เราเคยสั่งไปแล้วเขาก็ยังไม่ส่งมาให้เขาต้องชะลอดูก่อนเขาจะปรับขึ้นราคาขึ้นเท่าไหร
1: ่
2: ตัวนี้ค่ะก็ยังชะลอกันไว้อยู
1: ่
2: น
1: ะคะค่ะการและเมื่อต้นทุนขนส่งแพงขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหน้าด่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะท่านคะ
2: ก็ทางด่านก็มีการชะลอตัวลงบ้างนะคะส่วนที่เป็นคู่สัญญาเก่าที่ยังต้องผูกพันกันอยู
1: ่
2: ก็ยังส่งสินค้าไปนะคะส่วนที่ที่มันไม่ได้ผูกพันกันเขาก็ต้องก็งดไว้ก่อนแล้วก็คุยกันใหม่อีกทีนึงในเรื่องราคาค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าการทำธุรกิจค้ากันนี้นะคะก็คือเป็นรถใช่ไหมคะท่านคะ
2: ใช่ครับเป็นรถส่วนมากก็เป็นค้าใหญ่ๆเขาจะเซ็นสัญญากันเป็นรถไปเลยค่ะ
1: จะเป็นสินค้าประเภทไหนชนิดไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะทำสัญญากันเป็นรถนะคะไม่ใช่ปีต่อปีนะเหมือนกับการจ้างงานนะคะแต่ว่าทำเป็นรถนะคะสำหรับสินค้าแต่ละอย่างนั้นค่ะและมีการส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายของพี่น้องประชาชนนะคะทางฝั่งสปป.ลาวหรือเปล่าคะท่านคะ
2: ก็ทางฝั่งสปป.ลาวยิ่งเขาเกิดวิกฤตมากกว่าเราที่มาสังเกตดูรถลาวข้ามมาจังหวัดหนองคายมากกว่าเดิมอีก
1: โอ้เหรอคะท่านคะเป็นเพราะอะไรคะอย่างนี้ค่ะ
2: บางทีสินค้าเราอาจจะถูกกว่าไปซื้อกับฝั่งบ้านเขานะคะแล้วในราคาน้ำมันเราก็ถูกกว่าบ้านเขาเขาข้ามมาซื้อสินค้ามากินมาเที่ยวแล้วเขาก็เติมน้ำมันค่ะ
1: คุ้มกว่าใช่ไหมคะ
2: คุ้มกว่าอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ก็เลยไม่พฤติกรรมของการซื้อนั้นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมเลยซ้ำไปใช่ไหมคะ
2: ใช่พี่ว่าทางเราจะมามากขึ้นแต่ทางไทยเราก็น้อยลงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
2: ทางของเรา
1: ค่ะแล้วค่ะต่อเลยค่ะท่านคะ
2: ค่ะนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ว่าของจังหวัดหนองคายเนี่ยพี่ก็คิดว่าเดี๋ยวดูราคาน้ำมันเผื่อราคาน้ำมันที่ยังอยู่คงที่อยู่เหมือนดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณ40 บาทก็ดูว่ามันจะยืดไปได้นานแค่ไหนต
1: ั
2: วนี้ก็จะทำให้ในราคาสินค้าเราก็จะได้ไม่เคลื่อนไหวมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ านค่ะพูดถึงความได้เปรียบทางการค้านะคะซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเป็นบ้านนะคะเริ่มเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาดของสปป.ลาวหรือเปล่าคะ
2: ค่ะถ้าพูดถึงเราอาจจะไม่เสียเปรียบเยอะนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าต้นทุนเราอาจจะไม่แพงก็ขึ้นอยู่กับค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งเราเหมือนถ้าเหมือนประเทศจีนหรือเวียดนามที่เขาจะส่งของเข้ามาทางสปป.ลาวนี่ระยะทางเขาจะไกลกว่าเรานะคะส่วนของเรามันจะใกล้กว่านะคะแล้วก็ราคาต้นทุนของเราอะไรต่างๆก็ยังไม่แพงเท่าคือส่วนมากประเทศไทยของเราก็ผลิตสินค้าเองได้อย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะพูดถึงว่าการขนส่งนี้นะคะก็ไม่แพงเท่านะคะน่าที่จะได้เปรียบด้วยซ้ำไปหรือเปล่าคะท่านคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้แค่นี้อะไรเนี่ยค่ะ
2: เราอยู่ใกล้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะและมีตัวเลขข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับตัวของปริมาณการขนส่งหรือเปล่าคะอย่างเช่นการขนส่งสะพานมิตรภาพไทยลาวในช่วงที่น้ำมันแพงต่อเนื่องนะคะท่านคะ
2: ค่ะถ้าตัวเลขนี้พี่ก็ยังไม่แม่นนะคะ
1: เท่าที่สังเกตนะคะ
2: เขาก็สังเกตเขาดูว่าก็น้อยลงตามที่พี่ก็สอบถามพวกผู้ขนส่งต่างๆที่ผู้ประกอบการของโลจิสติกส์ของโลจิสติกส์นะคะเขาก็บอกว่าก็เป็นบางเจ้าบางเจ้าเขาก็งานเขาก็ได้ต่อเนื่องนะคะหรือบางเจ้าที่เขามีเซ็นสัญญากันเป็นล็อตมันก็จะเงียบลงนิดมันก็จะหมดไปนะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือเป็นการขนส่งข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะท่านคะพูดถึงว่าทางเลือกใหม่ค่ะก็คือว่าระบบรางนั่นเองค่ะในวิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะสถานีรถไฟหรือว่ารถไฟความเร็วสูงและก็การขนส่งทางรางค่ะมีบทบาทที่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกได้จริงหรือไม่คะท่านคะ
2: โอ้อันนี้มีบทบาทได้จริงมากๆเลยนะคะที่จะช่วยบรรเทาค่าขนส่งและค่าเดินการเดินทางเพราะว่าถ้าเราเป็นในระบบทางรางนี่คือของการเดินทางนี่จะตรงต่อเวลาะนะคะเหมือนเราไปตามประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะถึงกันกี่โมงแน่นอน
1: เป๊ะ
2: เลยค่ะจะไม่มีปัญหานอกจากเขาจะเกิดการขัดข้องอะไรขึ้นมานะคะเราดิฉันก็อยากจะผลักดันตัวนี้มากๆในเรื่องทางรางท่านก็เห็นอยู่แล้วเหมือนเช่นประเทศจีนเขาเกิดใหม่เขาเกิดช้ากว่าเราอีกเรื่องทางรางเขาเราครอบคลุมไปหมดนะคะคือเขายอมลงทุนนะคะของบ้านเราเองก็เราลงทุนช้าไปนิดหนึ่งอันนี้เรามีโครงการอยู่แล้วที่จะเชื่อมโยงมาทางจังหวัดหนองคายและเชื่อมไปยังสปป.ลาวก็อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยได้ตื่นหรือล้นที่จะผลักดันให้มันเร็วให้มันเร็วกว่าปกติขึ้นมาเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วความเดือดร้อนกับเรื่องพลังงานค่ะตัวนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านคะเท่าที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าทางด้านหอการค้าจังหวัดหนองคายของเรานี้นะคะมีการผลักดันโครงการนี้มีมานานหรือยังคะท่านคะเกี่ยวกับระบบรางนี้ค่ะ
2: มีมานานแล้วประมาณเกือบ20 ปีแล้วที
1: ่
2: เราผลักดันตอนแรกเราก็ผลักดันรถไฟรางของรางคู่
1: ค่ะ
2: นะคะที่จะให้มาขนขายสินค้าและขนคนตัวนี้ด้วยนะคะคราวนี้เราก็ได้แล้วล่ะโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมต่อจากจังหวัดขอนแก่นมาถึงหนองคายก็เซ็นสัญญากันแล้วนะคะคราวนี้พี่ก็ห่วงว่าตอนนี้มันพลังงานมันขึ้นสูงวัตถุดิบต่างๆที่จะทำการก่อสร้างทั้งสูงขึ้นแล้วก็ไม่ทราบว่าแล้วของก็ยังขาดแคลนอีกอันนี้กลัวว่าผู้รับเหมาก็จะสู้ได้ไหมในเพื่อเข้าประมูลงานมาแล้วมันอีกราคาหนึ่งแล้วคราวนี้ของมาขึ้นมากอย่างนี้ไม่รู้เขาจะต้องรอหรือหยุดงานไปอีกไหมพี่ก็กลัวว่ารางของเรามันก็จะช้าลงไปอีก
1: ค่ะเพราะว่าเจอวิกฤตพอดีเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้
2: ค
1: ่ะและก็ที่ผ่านมานั้นนะคะมีการดำเนินการมาด้วยดีอยู่แล้วแต่พอมาเจอในปีนี้สิวิกฤตพลังงานนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเพิ่มขึ้นมากหน่อยแค่ไหนนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
2: ค
1: ่ะค่ะท่านเธอมาพูดถึงเรื่องของการดูดทรายกันบ้างนะคะเพราะว่าจังหวัดหนองคายของเรานี้นะคะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงค่ะธุรกิจการดูดทรายนั้นนะคะก็มีหลายเจ้าทีเดียวเลยละค่ะตามลำน้ำโขงนะคะสำหรับธุรกิจดูดทรายแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการก่อสร้างในพื้นที่ค่ะเมื่อเจอกับราคาน้ำมันที่แพงเข้าไปนี้นะคะกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้างและโครงการพัฒนาต่างๆในจังหวัดหนองคายมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
2: ก็กระทบมากเหมือนกันถ้า าพูดถึงน้ำมันที่เราขึ้นตอนแรกๆนี่จาก30บาทเป็น40บาทนี่ก็ถือครับประมาณ30ถึง 35% นะคะแล้วธุรกิจการดูดทรายนี่ก็ใช้น้ำมันทั้งหมดนะคะเวลาดูดก็ต้องใช้น้ำมันเวลาขนบรรทุกไปก็ต้องใช้น้ำมันหมดนะคะตัวนี้ก็ต้องเพิ่มตามเป็นเงาตามตัวขึ้นไป
1: ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าพูดถึงธุรกิจดูดทรายในขณะนี้นะคะสำหรับพลังงานทางเลือกล่ะคะท่านคะในเรื่องของการที่จะนำรถ EV หรือว่ารถบรรทุกไฟฟ้าหรือว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะไม่ทราบว่าในขณะนี้นะคะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งไหมคะท่านคะ
2: ค่ะก็เป็นทางเลือกก็เหมือนตัวประธานเองก็ยังซื้อรถEV มาใช้แล้วนะคะก็เริ่มซื้อมาใช้แล้วค่ะพอดีซื้อมาปั๊บน้ำมันขึ้นเลยก็โชคดีนะคะซื้อ EV แล้วเราก็ยังคิดว่าเหมือนสำนักงานของเราเองที่เราทำงานอยู่นี้ก็ยังคิดว่าจะต้องติดอะไรนะ
1: โซลาร์เซลล์
2: จะใช่จะรูปค่
1: ะ
2: ของโซลารูปก็ยังคิดกันอยู่ว่าเราควรจะติดได้แล้วแล้วคราวนี้มันมีโครงการของทางภาครัฐจะช่วยสนับสนุนผ่านกับการไฟฟ้าส่วนของภูมิภาคนะคะว่าเขาจะเหมือนให้เรามาติดตั้งแล้วก็ผ่อนส่งได
1: ้
2: ตัวนี้นะคะทางโครงการภาครัฐก็จะมีโครงการนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
1: ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของรถขนส่งแล้วค่ะท่านคะมันจะเป็นไปได้ไหม
2: ถ้ารถขนส่งเล็กๆ
1: บรรทุกหนักนะคะ
2: ใช่รถขนส่งเล็กๆนี่ได้ถ้ารถบรรทุกหนักเนี่ยท่านต้องหาแบตเตอรี่ที่มันวิ่งได้ถึงเป็นพันกิโลนะถ้าวิ่งได้3 400กิโลเนี่ยคงไปไม่รอด
1: ไม่ใช่ทางเลือก
2: ไม่ใช่ทางเลือกเพราะว่าท่านจะไปนั่งเสียเวลาชาร์จไฟต่ออีกคงไม่ใช่
1: ค่ะยังไงนะคะก็ยังเป็นทางเลือกอยู่นะคะสำหรับรถเล็กนั้นนะ
2: คะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นรถบรรทุกหนักนั้นนะคะก็บอกว่าไม่ใช่ทางเลือกเลยนะคะค่ะท่านคะในเรื่องของการช่วยพยุง SME นะคะทางด้านหอการค้าจังหวัดหนองคายค่ะมีคำแนะนำหรือว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ทาง SME เองเราก็บอกว่าบางท่านก็ให้ระวังดูฟังข่าวทางเกี่ยวกับทางภาครัฐว่ามีอะไรที่มีการเคลื่อนไหวอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ส่วนทางแบงค์ของเอกชนหรือทางภาครัฐเองเขาก็มีเงินอันกู้แบบช่วยผู้ประกอบการ SME ในดอกเบี้ยต่ำนะคะ
1: มี
2: เขาก็ยังแจ้งมาทางหอการค้าว่าเพื่อแจ้งให้กับผู้ประกอบการของเราที่เป็นสมาชิกนี่ให้ได้ทราบว่าเขามีโครงการเงินกู้จำนวนนี้ที่ดอกเบี้ย2เดือนแรกเนี่ยก็จะประมาณ 3.5% นะคะกู้ได้สูงสุดก็ประมาณเป็น100ล้าน
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางแบงค์นั้นนะคะได้มีส่วนมาประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะโดยการเข้าถึงหอการค้าจังหวัดเพื่อที่จะให้หอการค้าจังหวัดนี้นะคะได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการ
2: ค่ะใช่
1: ค่ะค่ะแล้วทางเราราคาได้มีการที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะท่านคะ
2: โอ้ก็ตอนนี้เราก็เพิ่งกระจายข่าวไปนะคะก็อย่างเขาก็ดูทางภาคเอกชนของรัฐก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่ว่าที่จะปล่อยคู่ได้ตัวนี้อีกค่ะ
1: ค่ะเท่าที่สังเกตนะคะท่านคะคือมีเงื่อนไขมากไหมคะ
2: ค่ะ
1: มีเงื่อนไขมากไหมคะสำหรับทางแบงค์นะคะที่จะให้กู
2: ้ของเงื่อนไขนะคะคือเขาก็จะดูว่าของธุรกิจเราเดินไปยังไง
1: ค่ะ
2: แล้วก็คือรู้สึกว่าเขาต้องมีโฉนดให้ค้ำหรือหลักทรัพย์ให้ค
1: ้ำค่ะมีหลักทรัพย
2: ์ค
1: ้ำประกันด้วย
2: ค้ำประกัน
1: ค่ะก็จะเป็นโฉนดที่ดิน
2: ค่ะหรืออะไรก็ได้ที่เขา
1: ค่ะ
2: มีในข้อกำหนดของกรรมการ
1: ค่ะยังไงนะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ภาครัฐนะคะก็จะมาช่วยพยุงทางด้าน SME ด้วยนะคะข้อเสนอต่อรัฐบาลค่ะท่านคะมีมาตรการใดคะที่อยากฝากถึงให้รัฐนั้นนะคะเร่งผลักดันเป็นพิเศษคะโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะ
2: ก็เราก็ยังเสนอก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ประชุมกับหอคุมจังหวัดอีสานตอนบนหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ได้คุยกันเรื่องวิกฤตน้ำมันเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คุยกันก็ส่วนของเรื่องก็อยากให้เรื่องเหมือนทางภาครัฐของรัฐบาลเนี่ยช่วยเลยเรื่องเหมือนช ชดเชยหรือเยียวยาผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานกับภาครัฐนะคะเช่นเหมือนค่าเคเหมือนงานรับเหมาก่อสร้างต่างๆเขาจะมีค่าเคในสินค้าที่ควบคุมมันก็มีสินค้าน้ำมันน้ำสินค้าปูนซีเมนต์เหล็กพวกนี้สินค้าควบคุมที่มันเกี่ยวกับงานก่อสร้างเราก็อยากให้ผลักดันว่าเงินค่าเคที่จะชดเชยให้เราเนี่ยก็อยากให้มันได้เบิกจ่ายได้เร็วหน่อยเพราะบางครั้งเหมือนตามปกติของเราเองเนี่ยบางทีก็เกือบปี
1: โอ้ขนาดนั้น
2: จะได้ออกนะคะตามภาวะของปกตินะคะที่เราได้ค่าเคอะไรขึ้นมานี่ค่ะแล้วเพราะว่าช่วงที่พลังงานมันกระโดดขึ้นเกือบ30-35%เนี่ยมันค่าเคมันก็เป็นจำนวนมากเหมือนกันตัวนี้ค่ะนะคะ
1: ท่านคะปกติแล้วนะคะค่าเคนั้นนะคะจะได้ก็เป็นปีเลยแต่ถ้าเร็วขึ้นนะคะจะประมาณเท่าไหร่คะ
2: ก็นี่แหละค่ะภาครัฐจะช่วยเราได้ขนาดไหนถ้าเร็วขึ้นนี่ค่ะ
1: ค่ะเร็วขึ้นนี้นะคะ
2: พี่ก็ดูแล้วว่าเหมือนภาครัฐเราก็เงินมันก็มีไปเสียค่าใช้จ่ายให้กับเหตุอุทกภัยวาตภัยอะไรเยอะแยะตัวนี้นะคะ
1: ค่ะทางด้านภาคส่วนธุรกิจนี้นะคะก็อยากที่จะให้ภาครัฐนั้นนะคะมีการชดเชยหรือว่าอยากที่จะให้ค่าเขตนั้นนะคะเร็วขึ้น
2: ใช่เร็วขึ้นที่จะมาชดเชยเราจะได้มีเงินหมุนเวียนได้ตัวนี
1: ้ค่ะค่ะในเรื่องของพลังงานกลุ่มค่ะท่านค่ะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้นะคะท่านบอกว่ามีการประชุมกันนะคะสำหรับหอการค้าภาคอีสานตอนบนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หอการค้านั้นนะคะมีแนวคิดการบริหารจัดการพลังงานแบบกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ
2: แบบกลุ่มก็เหมือนที่เมื่อที่แล้วพี่เคยคุยแล้วนะคะกลุ่มมันก็เป็นสินค้าบางอย่างที่มันอาจจะรอรวมกลุ่มกันได้สินค้าบางอย่างมันรอกันไม่ได้นะคะเช่นของสดหรือพวกผลไม้ต่างๆพวกนี้ถ้าเรามีเท่าไหร่ก็ต้องทยอยไปละมันก็รอกันไม่ได้ตัวนี้ส่วนที่มันรอได้แต่รอได้เราก็ต้องมีกำหนดเวลา
1: ค
2: ือท่านจะไปรอถ้าจนเป็นเดือนนี้ก็ไม่ไหวนะเพื่อให้ของสินค้าเต็มรถอย่างน
1: ี้เน่าเลยนะคะ
2: ไม่บางอย่างที่มันของแห้งก็เช่นเดียวกันเหมือนสินค้าที่ท่านสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราสั่งของมาออนไลน์อย่างเงี้ยจะรอเก็บให้มันสต็อกให้เต็มรถเลยท่านมาส่งเราเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ยากอยู่ครับที่จะรวมกลุ่
1: ม
2: ยากอยู่ท่านยากเรื่องนี้ยากอยู
1: ่ค่ะเรื่องนี้ยากอยู่นะคะนอกจากว่าคือเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ส่งเมื่อนั้นจะเป็นการรวมกลุ่มนี้นะคะก็เป็นไปได้ยากอยู
2: ่อาจจะเรากำหนดเวลาเหมือนท่านอยากจะรวมเนา
1: ะ
2: เอาสัก 2-3 วันนั้นมารีบเอามารวมกับเราแล้วจะได้รีบทยอยส่งไม่ใช่ท่านว่าเอานั่งรออยู่นั่นท่านไม่กำหนดเวลานี้แล้วแต่ใครจะเอามานี
1: ่
2: มันก็จะ
1: เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้แน่นอน
2: ไม่ได้แน่นอนท่านต้องกำหนดว่าคุณต้องเอาของมาภายในวันนี้นะเราจะได้ส่งต่อไปได้ทางนี
1: ้
2: กำหนดเวลา
1: ค่ะสำหรับจังหวัดหนองคายของเรานะคะท่านค่ะจุดแข็งของจังหวัดหนองคายค่ะท่ามกลางวิกฤตนี้นะคะท่านบอกว่าธุรกิจประเภทไหนคะเป็นจุดแข็งที่สุดค่ะ
2: จุดแข็งของจังหวัดหนองคายก็เป็นจังหวัดของเราติดกับจังหวัดติดกับสปป.ลาวและติดกับนครหลวงเวียงจันทร
1: ์อัน
2: น
1: ี้เป็นจุดแข็งมาก
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นจุดแข็งมาก
1: ๆ
2: ที่เราได้อันนี้ส่งทั้งเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องการซื้อการขายพวกนี้เราได้เป็นจุดแข็งของจังหวัดหนองคายมันจะเป็นโดยของตัวของมันเองจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ที่จะเติบโตตอนนี้ห้างค้าปลีกใหญ่ๆก็ได้มาลงทุนที่จังหวัดหนองคายแทบจะเกือบทุกยี่ห
1: ้อ
2: ตอนนี้ก็มีเป็นเซ็นทรัลกำลังลงเป
1: ็
2: น
1: โรบินกำลังก่อสร้างอยู่
2: เป็นโรบินสันนะคะก็กำลังก่อสร้างอยู่เพื่อที่จะมารองรับทางสปป.ลาวนะคะตัวนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นจุดแข็งของจังหวัดหนองคายนะคะเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะ
2: นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนี้นะคะท่านค่ะในแต่ละสัปดาห์นี้นะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่ในจังหวัดหนองคายนี้นะคะก็จะมีเห็นรถสปป.ลาวเยอะนะคะท่านค่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็ข้ามไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นด้วยนะคะค่ะเอายังไงนะคะสำหรับเรื่องของทางด้านภาคธุรกิจนี้นะคะโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดหนองคายค่ะเอาสุดท้ายนี้แล้วค่ะท่านคะท่านจะฝากถึงอะไรถึงพี่น้องประชาชนถึงผู้ประกอบการคะในการที่จะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ขอฝากทางผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคายนะคะและ SME ทั้ง ที่อยู่ในจังหวัดหนองคายนี่
1: ค่ะ
2: ขอถึงอย่างไรเราก็ต้องไต่ตองดูดีๆว่าเราจะลงทุนอะไรจะทำกิจอะไรจะขยายกิจการก็ให้คิดให้ดีๆให้ติดท่วนนะคะว่าช่วงนี้มันก็เกิดวิกฤตหลายๆอย่างเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะ
1: คะ
2: เพราะว่าในเมื่อสงครามทางตะวันออกกลางเขาก็ยังไม่จบตอนนี้เราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอให้เก็บเงินไว้เยอะๆก่อนนะคะก็จะเพิ่งไปใช้ของที่สิ้นเปลืองหรือขอให้ใช้แบบพอเพียงนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนค่ะ
1: แสดงว่าในช่วงนี้นะคะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าวิกฤตนี้นะคะจะคลี่คลายลงได้ดีเม
2: ื
1: ่อไหร่จะจบเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่เนาะโดยเฉพาะภาคธุรกิจนี้นะคะก็บอกว่าเป็นการชะลอตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะท่านคะ
2: ขยายกิจการหรืออะไรต้องดูเพราะว่าค่าก่อสร้างอะไรมันก็สูงขึ้นเยอะนะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายของเราค่ะท่านคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นธุรกิจประเภทไหนนะคะมากที่สุด
2: ก็ธุรกิจก็ขายแบบของอุปโภคบริโภคที่จะส่งไปเยอะช่วงนี้นะช่วงนี้ก็จะมีแค่นี้เนี่ยที่มันยังเคลื่อนไหวได้นะคะ
1: ค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่เราต้องกินเราต้องใช้กันอยู่นะคะสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะและในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมนิภาโกวิศริกุลประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะในการที่จะให้เรานี้นะคะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรนะคะในภาคส่วนของธุรกิจจังหวัดหนองคายของเรานะคะและก็ที่สำคัญค่ะเอาย้ำอีกนิดนึงค่ะท่านค่ะว่าอยากจะฝากถึงรัฐบาลยังไงนะคะเน้นย้ำอีกนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็ฝากอยากให้ทางภาครัฐช่วยดูแลผู้ประกอบการและประชาชนนะคะทุกหมู่เหล่าแล้วก็เรื่องทางหอการค้าเองเราก็ยังอยากขอให้ทางโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งมาถึงจังหวัดหนองคายก็ให้อยู่ในไทม์ไลน์เดิมหรือว่าเร็วกว่าเดิมได้ก็ยิ่งขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับส่งท้ายในช่วงท้ายนี้จริงๆนะคะและก็ต้องขอบพระคุณสถานีเครือข่ายนะคะที่ทำการออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้ค่ะและในวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านมนิภาโกเวสสิริกุลเป็นอย่างมากเลยนะคะและดิฉันจอยวันลิกากล่องสมบัติค่ะต้องจากลาท่านผู้ชมและผู้ฟังแล้วนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพร้อมกับทีมช่างเทคนิคสวทหนองคายวันนี้เราสองคนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
3: สถานีวิทย์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI
6: AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
11: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วสุริมปัตสภาภาครายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญ ทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพชัยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอเคียนซาอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะดาวอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอสมัยตาดีจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz และระบบ AM ความถี่ 621 GHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับเดย่าวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะกับตอนนี้16:22 อยู่เป็นเพื่อนกันกับยามเย็นๆวันนี้ค่ะวันศุกร์แห่งชาตินะคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยวางแผนการเดินทางบ้างหรือยังซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเราค่ะก็มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกันนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันเพื่อวางแผนการเดินทางนะคะกับลักษณะอากาศโดยทั่วไปประจำวันนี้8พฤษภาคม2569ค่ะโดย24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนนะคะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงนะคะโดยควรที่จะหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของท่านค่ะตลอดจนเตรียมการป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะมาที่พยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ค่ะจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬเชียง

พลงของแกงส้มค่ะคุณและคุณเท่านั้นนะคะนำมาปิดท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นในวันนี้ค่ะวันศุกร์แห่งชาติของเราฝากกันสักนิดค่ะสำหรับการร่วมแสดงจุดยืนของคนรักการออกกำลังกายรักสุขภาพที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะก็จะได้จัดกิจกรรมแอโรบิกสุดมันม่วนคักที่ขอนแก่นนะคะท่านไหนที่ว่างแล้วก็เราไปร่วมกันแสดงจุดยืนของคนรักสุขภาพกันค่ะกับร่วมการออกกำลังกายแอโรบิกสุดม่วนคักมันคักนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะเวลา6โมงเช้าที่บึงทุ่งสร้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านประสิทธิ์ทองแท่งไทยก็ได้ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นมานะคะว่าท่านไหนที่สะดวกแล้วก็ชื่นชอบการออกกำลังกายตลอดจนพี่น้องประชาชนที่สนใจค่ะชวนมาร่วมแอโรบิกสุดมันม่วนคักที่ขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เวลา6โมงเช้าค่ะที่บึงทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร่วมมีสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขกันค่ะช่วงนี้ขอบคุณโทรศัพท์ทุกสาย FC ทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกันในวันจันทร์ต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รายการทางรายการนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเช็คอีกทีนึงว่าในเดือนถัดไปเนี่ยเขาแก้โปรแกรมเสร็จหรือยังแล้วก็เป็นปกติน่าจะสามารถจ่ายได้ตามปกติแล้วนะคะ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าหากแม้ว่าติดขัดจริงๆเนี่ยเขาต้องมารับที่สำนักงานไหมคะท่านหรือว่ามีแนวทางจัดสรรจอง
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

ียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

หาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่เดินหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งความภาพแห่งความเสียสละและชาติแห่งมีความรักหนึ่งที่พระมหากษัตริย์หายไปจากต่อใจก่อนค่ะก็ในหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอศรีราชาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำหลังนั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดตรังเขาชายนายสนองแสงสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้หลังนั้นไว้อย่างวิจิตรของชีวิตสะสมสุรามฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช14ก่อนชีวิตบรมสมเด็จและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์

แต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์พระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินกรณียกิจทรงอันยิ่งใหญ่พระกายของพระความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรพระราชินีแห่งแผ่นดินได้ก่อกรณียกิจเป็นความทรงใจอันยิ่งใหญ่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

ืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวก้านจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: ็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: กลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตราหนุ่งพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้าฝ้าย

0: ที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าไหมของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
0: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปันปีนะคะก็คือพระองค์อะค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมอะค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พามคูณจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
2: เราเป็นประสบนิกรนะคะที่ปราบพึ่มในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมวีรหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ตรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสวมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทําเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทํามาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
1: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนาน พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสารและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
2: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกในด้านเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
1: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งในสิบสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
4: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
3: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์สรรผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพุ ทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราภรณ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระ
1: ราชยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวทตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการพูดนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
3: นายอัครนันท์กันจิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วดิเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ้ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ้ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เพ้อไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ลานโออุปกรณ์การเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มขายเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเลื่อยย่นปั๊มน้ำและอะไรรถไถนายางตามมีบริการรับซ่อมน้ำถ้าซื้อเครื่องจากทางลานมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไรมีหลากหลายบริการหลังการขายดีเยี่ยมซื้อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงลานโออุปกรณ์การเกษตรบางทุ่มมาง่ายๆติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มหมายเลขโทรศัพท์0949874414หรือ0430022214ราคาเป็นกันเองเด้อพี่น้อง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิภายาวเด้อพี่น้อง

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:10 น.โดยประมาณนะพี่น้องเนาะรวยไปจนหอบคุณละเข้ารถตรงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 นะครับ 99.5 แห่งประเทศไทยสถานีตั้งอยู่เมืองใดตั้งอยู่นี่นะพี่น้องจะแถวบึงจันทนครนี่ล่ะสถานีโทรทัศน์เก่านะนะมีคนถามออกอากาศจากไซคอนเดเนี่ย 99.5 แห่งประเทศไทยอยู่ริมบึงจันทนครนะครับนำข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาพูดคุยให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของขอกฎหมายบ้างบางเถื่อนี่ขอกฎหมายใดๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กันเอามาบอกสุพี่น้องตั้งเบาใดอยู่ได้กฎหมายวันนี้เจแดงจบนิติศาสตร์บัณฑิตแต่ว่าจบสองอันสิเจแดงเอาเวลาว่างไปเรียนกฎหมายนะเป็นกฎวิชานิติศาสตร์บัณฑิตถ้ามีโอกาสก็สิไปสอบใบอนุญาตว่าความพอได้เป็นทนายน้ำเพลินตอนเกษียณดอกว่าก็สิไปเฮ็ดคดีให้พี่ให้น้องนี่ละคดียังโอ้ยคดีเดียวกับพ่อรักคดีฟ้องบ้องระดกยี่ดองเอื้อนยังฟ้องผีนี่ล่ะเนาะเฮ็ดคดีเล็กๆน้อยๆพ่อได้สมองบ่พอแต่ดังเดิมที่นี่ก็เรียนทางเกษตรเรียนกันเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ล่ะเนาะนะพลังจะเอาความรู้นี่มาบอกสุพี่น้องให้ได้ฟังกันเรื่องเกษตรเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยของกฎหมายรุ่นนี้ตีแลกกันไปมื้อนี้อยากเล่าเรื่องหยังสู้พี่น้องฟังสำหรับปีกันละกันมื้อนี้น้องถือว่าเป็นมื้อสบายๆก็ฝากกันไว้แน่สำหรับผลิตภัณฑ์กองดินเจแดงผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดินเจแดงเป็นเจ้าของเองไม่ได้รับผู้ใดมานะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สั่งโรงงานผลิตเองปรุงสูตรกันกับเจ้าของโรงงานเองแต่พ่อสินี่ผู้รู้อยู่แน่นั่นแหละก็เลยไปนั่งคุยกับเจ้าของโรงงานเพิ่นว่าอยากได้สารตัวนี้เอามาผสมกับตัวนี้ผสมตัวนี้ตัวนี้คือสิดีก็เลยเป็นที่มาของผงดำกาแดงส่วนผสมที่สำคัญ4ตัวใหญ่ๆก็คือกรดอะมิโนกรดอะมิโนครับ24ตัวผสมแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติที่พี่น้องขอย้ำว่าจากธรรมชาติเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนั่นแหละธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนี่อย่างละกับอาหารหลักกับไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอ่ะ NPK เขียนอยู่ข้างกระสอบปุ๋ยเคมีนั่นแหละนะเขาเรียกว่าธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองส่วนพวกธาตุอาหารรองก็เยอะแยะพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเนาะที่พืชต้องการนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันประกอบกันในปริมาณที่หลายทอกันกับธาตุอาหารหลักพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพวกอาหารหลักเนี่ยมันเลยเขาก็เลยเฮ็ดปุ๋ยเคมีมาขายแก่พี่น้องอัน NPK 3ตัวอยู่ในปุ๋ยเคมีแต่ว่าธาตุอาหารไอ้ลอกลงมาเนี่ยถามว่า มันต้องการบ่ต้องการแต่ต้องการน้อยแต่ดิเจเรียงว่าขาดบ่ได้นะต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ก็เลยต้องใส่มาแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเนาะใส่เข้าไปจะเรียกว่าเป็นขันเป็นตำบักหุ่งน่ะสิเป็นผงสุรสไปยังท่าละไปธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาตินะครับมีอย่างเนี่ยที่ใส่เข้าไปมีโบรอนมีทองแดงมีคอลีนมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมสังกะสีนี่เกลือนพวกนี้เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นได้พี่น้องแต่ว่าจำเป็นในปริมาณที่น้อยไว้ครับเนาะกรดอะมิโนที่ใส่เข้าไปเนาะคือดึงหลายครับกรดกลูตามิกกรดโปลีนซิเตอินไอโซลิวซินแอสปาร์ติกที่ดีกีแดงใส่เข้าไปอิปิดีนอารานินไทโลซินไล่ไปกับวินเนาะอะจินีนติปโตเฟนไกซีนวาลีนไลซีนลิวซีนพวกนี้ละผสมกันเข้าไปอีกคิดว่ามันเป็นประโยชน์อีกเกแดงกายใส่เข้าไปเนาะมีไว้บ่ได้ใส่บ่เป็นหยังแต่ว่ามีไว้น่ะดีที่สุดล่ะแล้วสาหร่ายทะเลน่ะใส่ไปเฮ็ดหยังคือสารสกัดสาหร่ายทะเลพี่น้องมันไปซอยบำรุงระบบหากเพื่อซอยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเนาะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตซอยเรื่องการสะสมอาหารให้มันออกดอกออกหน่วยออกผลได้ดีกระตุ้นการออกดอกนี่ละเพิ่มปริมาณดอกซอยเพิ่มจุลินทรีย์ในขีดินได้พร้อมพอจุลินทรีย์ในขีดินจำเป็นแต่ซอยให้จุลินทรีย์มันขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นซอยเพิ่มผลผลิตออกไปเอารวมกันคือผลผลิตหลายขึ้นส่วนขี้เหล็กคืออย่างที่ใช้เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารประกอบที่มันเกิดจากการจับตัวกันของ
อะตอมธาตุเชิงเดียวเขาเรียกว่าธาตุที่มันทำงานเป็นคีย์เลตติ้งเอเจนต์ภาษาอังกฤษเนาะเหตุงานเป็นคีย์เลตติ้งเอเจนต์ไปจับกับธาตุอาหารแล้วก็หุ้มธาตุอาหารไว้เพื่อให้อนุภาคของธาตุอาหารมันบ่ถูกยึดติดกับเม็ดชีดินแต่เฮ็ดให้เรียกว่าเป็นคอยในเรื่องการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารเฮ็ดให้ธาตุอาหารนั้นพร้อมสำหรับการดูดซึมของพืชได้ขึ้นได้ดีขึ้นนะป้องกันปัญหาการขาดธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนี่แหละก็ประการถือว่าเป็นการร่วมคุณประโยชน์ของสารจากธรรมชาติมาอยู่ในซองเดียว1ซองราคา295บาท295บาทจากราคาปกติ369บาทลด 20% มันจะเสียเหลือ295บาทประดับกูเลยโทษว่าสั่งซื้อกับดีเจแดงนะดีเจแดงรับสายเองซองละ295บาทซองหนึ่งใส่ได้หลายปันไหนใส่ได้10ไลกว่านะแต่ผู้ใดมีรายเดียวกับใส่ได้10เทือกผลไปแบงใส่ได้10เทือก295บาทผู้ใดสิปลูกผักขายเป็นไรพวกนี้หรอกเนาะก็สิปลูกจากงาน2งานโอ๊ยสระซ่องเดียวเหลือเพื่อเนาะเป็นซ่องสีเหลี่ยมสีเขามากกับสิพ่อซ่องสีเขียวอยู่ข้างใน10ซ่องสีซ่องสีเขียวออกกับสิพ่อซ่องปกติต้องปกติคือซ่องยาคุณหมอเนี่ยน้อยๆนะครับพี่น้องก็เอาไปละลายน้ำนั่นน่ะใส่20ลิตรไปฉีดพ่นน้ำแปลงผักนั่งอันหยาจะคลองนะใส่ได้ทุกอาทิตย์สำหรับคนปลูกผักขายกับใส่หดเสียบได้ทุกอาทิตย์แต่เป็นเขาเป็นมั่นเป็นอ้อยเป็นพืชที่มันอายุยาวๆแน่กับสองอาทิตย์สี่เทนึงสองอาทิตย์สี่เทนึงเป็นอย่างว่ายิ่งตอนนี้ผู้ใดเห็นหน้าปลูกหน้าปังเอาไปเสียบได้นะครับทาให้ดีก่อนเอาไปละลายน้ำเสร็จแล้วเอาแช่เขาปลูกก่อนแห้งครับก็จะซึมเขาไปได้เมล็ดพันธุ์เขาปลูกมันก็จะโป่งดีงอกดีเนาะเอาไปแช่ดูมั่นยังเสร็จผู้ใดปลูกมั่นสำปะหลังเอาไปแช่ดูมั่นดูมั่นกับสิดูซับสารอาหารเข้าไปเพิ่นก็สิเกิดเลี้ยวขึ้นงามขึ้นแล้วก็เกิดสุล่ำจังซี่เนาะแข็งแรงแต่มืองอกมือโป้งพุ่นละไปเนาะสําหรับผงดํากาแดงผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ก็หมายเลขโทรศัพท์064 978 98 24ว่าท่านมาบุ๊บบ่ทันได้หยิบโทรศัพท์เบาเฝ้าบอกพวกดีเจแดงกันเลยเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมกดเบอร์064978824เราพระท่านก็เตรียมไว้ช่วงหน้าได้บอกอีกทีนึงพี่น้องเนาะ ขออภัยครับผู้ใดอยากกินเห็ดปวกก็อยากกินมาสุกคนแต่เห็ดปวกมันแซ่บมันแค่เห็ดปวกตาบ ดอกใหญ่ๆแล้วยุขานบ้านดีเจแดงแล้วทีนี้ก็ผักกระเดาอยู่ปวกหนึ่งต้นบักใหญ่ผลไปพอคนทีละเนาะดีเจแดงก็เอาลั่งกระดาษใช่ไหมลั่งตู้เย็นลั่งโทรทัศน์นี่นะลั่งเบียร์สร้างเบียร์ชิ้นเบียร์โอนี่ละลั่งตะลั่งนะนะเอามาสีเป็นชิ้นน้อยๆนะขันขันกูได้มันกับสีมันน้อยดีสุดตอนที่สีน้อยได้กูได้ขี่ขันกับสีตอนใหญ่ๆขันพวดขันพวกก็ต้องสีก็ได้เอาไปว่างไว้ทางกุ๊กพักกระเดาว่างไว้ทางต้นไม้นะครับเงาไม้นั่นแหละเอาไปว่างทบๆอะไรหันหลักเพื่อให้ปลวกเพื่อมากินปลวกเป็นสิมากลั่งกระดาษเนี่ยปลวกมากหลายเขารอให้ปวกมากินเพราะปวกกินเสร็จตั้งแต่สิมุดต้องไม่ได้สิดินนั่นแหละปวกอ่ะแต่สิไปอาศัยอยู่ข้างล่างนะไปเห็ดห้างอยู่ข้างล่างนั่นแหละเพราะหอบย่ามเห็ดปวกเกลือกระต่ายเห็ดปวกกระสิบเกลือกเลยง่ายเพราะปลูกเห็ดปวกมีเงื่อนไขคือจะสามีหมูหมากาไก่ไปกวนไปเคี้ยนะการไปเคี้ยมันบ่เกิดเพราะมันโป่งเพราะติปีถึงมากกับไก่เคี้ยจ่อยแล้วสิโป่งมากกับไก่เคี้ยอีกไก่กับมากินที่กันด้วยเพราะนั้นเงื่อนไขก็คือยาสามีอย่างไปกวนแค่นั้นแหละในพื้นที่บางแม่บางนึงหาบุ้มสงบเอาลั่งกระดาษนะไปซุ้มไว้กวกกระสิมากินเสร็จแล้วหอดย่ำเห็ดกวกตาบเกลือดกับกระสีเกลือดไว้พี่น้องบ่ต้องไปถามบ่ย่ำมาถามได้คนสิไปหาเสื้อจากไสบ่มีเสื้อแต่ยังมาเห็ดกวกมันเกิดจากกวกบางไงมีกวกมันกระสีเกลือดเห็ดกวกนั่นแหละเราพี่น้องเนาะเห็ดซ้ำนี่แหละครับมีเห็ดกวกกินมีลั่นการเลยเอากับมันหาเงี้ยมาเห็ดกวกกับพ่อแล้วลั่งกระดาษเอามาให้เปิ้นนี่แหละวิธีปลูกเห็ดกวกง่ายปะบ่ได้ยากได้ปลูกเห็ดปวกดีเจแดงเห็ดลองเบิ่ง2ปีแล้วล่ะนะกับพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินอยู่ปีได้หมามากวนกับบ่ค่อยได้เกิดหลายหมามันกระโดดขาบหัวเฮี้ยนมาหัวมันแคบหัวมันบ่แคบหัวมันบ่สูงหมาจอมจันอยู่หน้าบ้านมันกระโดดเข้ามาได้แล้วมาหาเคียนหากินหาคูดหาอะไรไปแต่เห็ดไหมันปริมาณการเกิดมันหน่อยก็ทับเป็นทีสิบปีกันมิดชิดไปเลยเนี่ยเนาะรับรองว่าเกิดที่ต้องเกิดผู้ใส่ก็เกิดเหมือนบัตรยับไปว่างใส่ปูนซีเมนต์บ่เกิดว่างใส่ขี้ดินนั่นแหละผู้ใดนี่บ่มีปกใหม่กับกอกล้วยขอให้เป็นพื้นที่ขี้ดินหลังบ้านข้างบ้าน
สิได้เฮ็ดปวกไว้ทากินบ่ต้องไปเหนื่อยในการตีสิอันไปเฮ็ดคือจังเฮ็ดเพียงไปเฮ็ดคือจังอันเฮ็ดปลูกเฮ็ดละโงกเฮ็ดตะไคร้จังเสียมันบ่ได้ปลูกยากปานนั้นเนาะส่วนว่าเฮ็ดละโงกปลูกได้บ่ปลูกได้พี่น้องเฮ็ดละโงกเป็นสิปลูกบ่ได้ปลูกง่ายคือหยังคือกันล่ะแต่ว่ามันใส่เวลาโดนวิธีปลูกเฮ็ดละโงกจะเป็นอย่างทางไอ้ดูสบู่การอยากปลูกเฮ็ดละโงกง่ายพี่น้องไปหากกปลูกย่างหน้ามาหาซื้อน้ำร้านขายต้นไม้นั่นแหละต้นยางนาคือตระกูลต้นย่างนะพี่น้องต้นย่างนามันสิออกหน่วยเป็นปีกซอกปีกแล้วตกลงมาแล้วมันสมุนจุลุนจุลุนจุลุนลงมากนั่นแหละปลูกย่างนาผมบอกย้อยถ้าไปลอยเอ็ดแต่ขลายเนาะพี่น้องกับปลูกปลูกย่างนาเจ๋งหรอเชื่อไม่โคไรซาบมันก็สิมาอาศัยอยู่ตั้งแถวแถวหาปลูกย่างนานั่นแหละอยู่แบบเพิ่งผ้ากันมันก็สิเกิดหรือว่าคันให้เลี้ยวหรือให้ดีกับไปซื้อเอาลาดที่เขาเจ้าการันตีมาแซ่เชื่อเห็นละโงกมาให้แล้วจังสิเนาะมันก็สิเกิดเร็วขึ้นคนที่มีคนปลูกกงแง่หน้าขายน่ะที่จุ่มเชื่อเห็นละโงกไปให้แล้วเวลาเขาว่าปลูกมันก็สิเกิดเห็นละโงกเลยปลูกได้แต่ใส่อาจจะใส่เวลา2ปี3ปีส่วนผลสิใหญ่ตัวเสือไมโครละสามันสิเดินดีได้ระบบมีเบียดของเงากกแง่หน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องเห็นละโงกคือกันนั่นแหละยังไม่ยังไปกวนแต่นี่ยังไปกวนมันก็มาเกิดยังมีไกลไปเคลียเกษตรกรหลายคนหัวละว่าเห็ดละโงกก็ปลูกได้ผู้ใดมีทีว่างเราบ่ได้เห็ดหยังหรือว่าแบ่งมาจากส่วนนึงไม่เห็ดส่วนป้าเจ้าของปลูกกกไอ้ตะเคียนจังซี่ต้นตะเคียนก็เป็นพืชในตระกูลย่างหน้าคือกันเกิดเห็ดต้นจิกนะต้นจิกผู้ใดก็เกิดเห็ดนะต้นกุ้งพวกเนี้ยนะพวกที่มันออกมาเป็นแบบปิ้นนั่นแหละรู้ตรงว่าหมุนจุลุนจุลุนอะไรละพืชตระกูลย่างหน้ามันก็คือเห็ดให้มันเกิดเห็ดละโงกเพื่อปลูกของย่างหน้าเนี่ยได้ประโยชน์สองส่วนในตัวหลังได้

บ่บ่ได้ใหญ่ซ่ามีแต่แรงปลูกก็ซ่อมเพิ่นเพิ่นอยู่กับบ่ใหญ่ซ่าอยู่ข้างบ้านปกติก็ทอกันกับเสาเฮียนนี่ล่ะเนาะพูดอ่ะใหญ่เร็วคือหยังเด้เนาะเสร็จแล้วพ่อกกย่างหน้าใหญ่ประโยชน์อันที่2ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันพี่น้องสิมีบ่อน้ำมันบนดินเป็นของเจ้าของน้ำมันซุเมอร์นี่มันแพงมันบ่ล่ะน้ำมันเติบรถไถหน้านี่แหละน้ำมันดีเซลเนี่ยมันแพงแต่ขันเฮานี่กบย่างหน้าอยู่น้ำหัวไหลไปนะปลูกไปสัก50ต้นรอบเบิดพี่น้องก็สามารถเจาะเอาน้ำมันดีเซลจากต้นย่างหน้ามาเติมรถไถหน้าได้เลยนึกภาพเบิ่งเป็นเกษตรกรไถหน้าบ่มีค่าน้ำมันมันสิไปยัดตามใดเอาหวังก็ได้กำไรคือนึงพุ่นล่ะผู้ใดเฮ็ดหน้าบ่มีค่าน้ำมันไถมีตลอดไถจะของเติมน้ำมันย่างหน้าเลยแล้วน้ำมันย่างหน้านี่บ่ต้องผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นเอาสว่านมาเจาะเอาสายยางเสียบเข้าไปในหู้แล้วเอาขวดมาตรงเสร็จแล้วก็เติมรถได้เลยนะบ่มีทางห่างรถไถหน้าคู่บ่ตาเฮาเนี่ยบ่ห่างเอาน้ำมันกบย่างหน้าน่ะไปเติมบ่มีคนบอกให้เฮ็ดเขาบ่ส่งเสริมส่งเสริมไปเขากับคือมันไปกระทบกับธุรกิจพลังงานน่ะนะรอบนึกภาพที่แบบพี่น้องพากันปลูกกบย่างหน้าหมดทางอีสานเฮามันสิเกิดจังเกิดมันสิเศร้าแรงพี่น้องสิอุดมสมบูรณ์มีเฮ็ดกินแต่มาล่ะพี่น้องก็สิเนี่ยมีไม้มีฟืนมีถ่านมีหยังใส่พลังงานของเจ้าของมีน้ํามันใส่เองก็ก็ลดการเพิ่งผ้าโลกภายนอกได้ก็เฝ้าผ้ากันไปหามาปลูกกกย่างหน้าพี่น้องเนาะต้นไม้ที่ใหญ่เร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกมือแรกนี่ล่ะคันปลูกมือเอื้อนมันสิใหญ่ซ่าปลูกมือแรกเนี่ยโตเร็วมากเฝ้าหามาปลูกผู้ลางคนไปงานไปประชุมท่านนายอำเภอมาประชุมเปิดงานปั๊บเป็นแจกพวกไม้หอบเมื่อบ้านผู้ละ10ต้น20ต้นเอามาบ้างไว้ข้างโอ่งน้ําใหญ่ซ่าขันบ้างไว้ข้างโอ่งน้ํามันบ่ค่อยใหญ่ดอกขันบ้างไว้ข้างโอ่งน่ะเอาบักจกไปขุดฝังเดี๋ยวนี้เลยก็สิได้เติบโตได้เร็วขึ้นทันใจกบย่างหน้าให้น้ํามันให้เฮ็ดละโงกขันจากเฮ็ดย่างเฮ็ดสั้นไปหาไม้ชนิดนึงซื้อว่าไม้กระถิ่นเทพามาปลูกเดี๋ยวนี้เฮียนอยู่บ่ได้แลนหาอันเฮ็ดเวียกหาเงินมาซื้อไม้ซื้อนําซื้อนี่มาเฮ็ดเฮียนปลูกไม้กระถิ่นเทพานี่เฮ็ดเฮียนงามอัศจรรย์ไม้กระถิ่นเทพางามพี่น้องอายุปลูกกับประมาณ7ปีก็เฮ็ดเฮียนได้แล้วแม่ใหญ่เร็วคืออย่างนี้ต้นโตงามคือต้นยูคานั่นล่ะไม้กระถิ่นเทพาซื้อเพิ่นน่ะกระถิ่นเทพาเนาะแล้วก็สิเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่นจะขอในอีหลีบ่ต้องไปแลนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเมืองนอกเมืองหน้าเก็บเงินมาเฮ็ดเฮียนส่วนสีแล้วใช้เวลา7ปี8ปีผู้ลงทุนเฮ็ดเฮียนหลังนึงส่วนสีโพ้มเงินกันเฮ็ดเฮียนได้เนี่ยคันเฮาปลูกตั้งแต่มือฟังดีเจแดงมือเนี่ยแล้วก็เอาปลูกอีก7 8ปีก็สิมีเฮียนอยู่เอาก่อนพูนพึ่งสิ พึ่งสิมีครอบมีครัวพึ่งสิมีลูกนี่ท่านไส้นี่ปลูกตอนเนี่ยอายุ25ปีแต่งงานหรือว่า30ปีแต่งงานจังซี่อายุ35ปีก็เฮ็ดได้เฮ็ดเฮียนอยู่ล่ะเนี่ยเห็นบ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกชนิดหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากสะสมอนาคตโดยไม่ต้องเมื่อยหลายกับนี่ละมันไม่ต้องไปนั่งเฝ้าปลูกไม้สบายขึ้นอย่างพวกนี้ยังสบายเกินปลูกปลูกไม้อีกแล้วก็ต้องไปนั่งเฝ้าเพื่อนเพื่อนสีนี้อยากสีใหญ่เพื่อนกับสีใหญ่ของเพื่อนไปเขาก็ไปหาเหตุเหตุทั้งอื่นเพื่อนทำงานของเพื่อนไปตามนาทีเพื่อนไปอย่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่กับไม่เป็นไม่กับสินค้าไปแล้วเรื่องเบาเรื่องกกย่างหน้าอีกอันนึงกกย่างหน้ามันมีนักศึกษาเขาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นักศึกษาปริญญาเอกคนได้เรียนด็อกเตอร์นี่ครับเป็นศึกษาเรื่องกกย่างหน้าเป็นอยากศึกษาเรื่องว่ามันสิจะเริ่มเติบโตอยู่กับเชื้อไมโครไวรัสมันสิเกิดผลอีหยังขึ้นจังซี่เนาะเพิ่นก็ไปหาศึกษาต้นยางนานะครับเพิ่นพบอีกอย่างนึงเพิ่นบอกว่าต้นยางนามันฮู้ว่ามื้อใดพายุฝนสิมาต้นยางหน้านี่นะเป็นเพื่อนเด้อถ้าเพิ่นฮู้เพิ่นเก่งกว่าคนเยอะๆคนก็เก่งคือกันล่ะก็สังเกตคือกันแต่ว่าต้นย่างหน้ามันสามารถพยากรณ์ว่ามื้อใดฝนสิมาได้เนาะเขาเก็บข้อมูลนักวิชาการฮู้แต่ว่าพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยู่ทั้งบ้านนี่ฮู้เด้ว่าคันเบิ่งสังเกตจากกงย่างหน้ามื้อนั้นน่ะฝนสิตกเนาะต้นย่างหน้าเป็นเรื่องน่าทึ่งเพิ่นว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งนี่จะได้อ่านพอแต่น่าทึ่งแล้วเจ้าก็คาดจะเรียนหนังสืออยู่คันเจ้ามันอยู่ในหมู่บ้านผู้เฒ่าเขาก็รู้จักตลอดแล้วล่ะ

0: ต้นไม้ในวงยางนารู้วันฝนตกโดยสามารถรู้ล่วงหน้าตามระยะเวลาตั้งแต่ดอกหล่นปลุกลงสี่ดินเลยครับมันหล่นเคืองต้นสมมติต้นยางนามีดอกเต็มต้นอยู่เนาะสมมติตัวล้านดอกมันหล่นลงมาจากประมาณหาเสียนครับว่าสามัญพยากรณ์ได้เลยวันที่ฝนร่วงนี่ครับมันสิให้ข้อมูลทีมแม่นย่ำบ่ผิดเพี้ยนนะครับเพิ่นใช้การศึกษาสังเกตจากดอกที่มันร่วงเป็นจุดเริ่มต้นในการคำนวณกันดอกอกย่างหน้าล้นเคิงหนึ่งเขาจะใช้เป็นมือนับหนึ่งในการคำนวณเพราะว่าเริ่มจากออกดอกหรือว่าดอกบานสังเกตได้มันสังเกตได้ยากหลักวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกว่าต้องสังเกตตอนดอกมันร่วงแล้วอกย่างหน้าเนาะมันสิเรียกว่าเป็นลมพายุฝนนี่แหละมันฮู้สาเหตุที่มันสิร่วงมื้อนี้เพราะมันฮู้ว่าฝนสิมามันต้องร่วงมือฝนมาเอาอย่างเพราะมันอาศัยฝนอาศัยลมพายุนี่ครับในการกระจายเมล็ดพันธุ์เพิ่นก็สิวางแผนน่ะนะคล้ายๆกับวางแผนน่ะต้นยางนาเพิ่นสิวางแผนไว้เลยว่าสิให้ดอกล้นมื้อนี้ให้ล้นมื้อต้นนี่ล่ะเป้าเร่งให้หน่วยยางนาสุกแก่แล้วก็ร่วงลงมาจากต้นเพราะว่าสิอาศัยว่ามันดินมันมีความชื้นสูงมันสิมีฝนตกเพิ่นเลยสิให้หน่วยเพิ่นล้นมื้อนั้นเห็นบ่เพิ่นเก่งประเดี๋ยวโคกยางนาเพื่ออย่างเพื่อให้หน่วยมันตกแล้วปลูกแล้วมันโป่งได้เลยนะพี่น้องเม็ดย่างหน้าเนี่ยผู้ใดไปเก็บมาปลูกบางทีเก็บมาถือมือเนี่ยบ่เกิดได้พี่น้องเพราะเม็ดย่างหน้ามันสิมีแป้งอยู่ข้างในสีขาวใบเป็นอาหารของต้นอ้อมเพิ่นแล้วแป้งซุ้มมันเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตายเร็วแล้วนะพี่น้องอันเบื่อเพราะย่างหน้าต้องสังเกตดีๆมือมันล้นดูลงมาหลายๆพี่น้องเปล่าไปเก็บมือนั่นแหละถ้าท่านทิมไปแต่สามสี่มือเนี่ยเอามาเพาะเนี่ยโอกาสเกิดกันยากเนาะยีเจแดงเคยเพาะฟังสมัย5-6ปีก่อนพ่อไปปลูกอยู่สวนเจ้าของอยู่อำเภอสีชมพูนั่นแหละพ่อกับพ่อไม่อยากเนี่ยหมางย่างหน้าไปเก็บมากกับเอามาแช่น้ําแต่นึ่งขึ้นกับบ่มไปเลยประกันเนาะเอาอันขี้แกะผมเอาขี้เลื่อยผมก็ได้เนาะผมเพิ่นไปซื้อแล้วเพิ่นก็สิโป่งๆๆเนาะก็จัดการเอาลงผูกลงผงนะเกลือเนาะใช้เวลานับจากวันดอกต้นยางนาร่วงลงนะวันผลร่วงนะเป็นว่านับได้เลยสูตรเพิ่นก็คือนับไปหามื้อว่าซั่น60วันนะใช้เวลา60วันบวกอีก5วันหมายความว่าจังได๋ใช้เวลาจากวันที่ดอกร่วงจนถึงวันที่ผลมันร่วงนะครับดอกก้อนเป็นหน่วยแล้วก็ลดมาปุ๊บนี่ครับเพิ่นบอกว่าให้นับไปเลย60มื้อแล้วก็บวกอีก5มื้อนะมื้อนั้นน่ะฝนสิตกว่าซั่นโอ้ตักนักวิชาการเพิ่นก็ได้เพิ่นก็สังเกตครับเนาะนะอันนี้ละดอกคันดอกย่างหน้านะฝนสิร่นเมื่อใดเมื่อนั้นนะฝนสิตกว่าซั่นเนาะมันเป็นความฉลาดของกกใบเพิ่นล่ะว่าในการที่สิไปออกลูกออกแม่แพร่หลานให้มันรอดไม่กระถิ่นเสื้อผ้าบอกไปแล้วเนาะปลูกซะคันอย่าไปเฮี้ยนซ่านอยู่เนาะก็สิได้ประหยัดเงินในการเฮ็ดที่ท่านได้ซ่านแล้วอีกเรื่องนึงอยากบอกสู่ฟังเรื่องนี้คือต้นเนี่ยเนาะคันเวลาสิทํามาหากินอีหยังก็จะบอกว่าต้องไปหาขอพูดมาเขาบอกว่าเลี้ยงปลาดุกแล้วมันดีจังซั่นจังซี่เดี๋ยวปลานิ่นได้มันดีท่านสิสิ่งนี้จะป้องไปนะป้องดีนะแต่บางทีมันจะมีป้องที่อันตรายคือกันยกตัวอย่างเลี้ยงปลานิ่นจังซี่เนาะมันมีกระแสเรื่องการเลี้ยงปลานิ่นแบบที่ไปก๊อปจากประเทศนอกมาประเทศทางพลังอ่ะเขาจะสิ่งนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงโปเลี้ยงปลาแบบฝีมือคักเก่งคักนะตอนนี้ระบบเขาเรียกว่าไบโอฟล็อกซื้อเพิ่นแน่ไบโอฟล็อกเลี้ยงปลานิ่นแบบไบโอฟล็อกรวยว่าสันว่าแต่ว่าบางคนไปเรียนแล้วเก่งมาตะเนี่ยเขาภาษาเขาเลยว่าถูกป้ายยาถูกวางยาคือสิคิดจะป้องได้แต่ว่าป้องเก่งมันจะนี่เด้นะไบโอฟล็อกเลี้ยงไปป่าตายมืดบ่อกันนี่เด้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าติดก๊อปฝรั่งมาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหรอกระบบไบโอฟล็อกระบบน้ำยังสันยังสี่เพิ่นว่าต้นทุนนี่ปั๊มกำไรก้ามเพิ่นว่าแต่ผู้หนึ่งเอามาเลี้ยงแบบต้นทุนสูงต้นทุนสูงปลาตายหมดบ่อขาดไฟแพงจะเสียกับนี่คือกันเด็กเลี้ยงปลานิ่นในบ่อผ่าใบเราบ่อผ่าใบเฮ็ดบ่อได้น้อยแล้วก็ใส่ระบบไบโอฟล็อกเอาแบบอิสราเอลมันต้องเปลี่ยนน้ำตลอดการเลี้ยงใส่แบคทีเรียเอามากินของเสียกลายเป็นอาหารลดต้นทุนพูนแล้วระบบเลี้ยงปลานิ่นแบบไบโอฟล็อกกูแล้วก็เอามาเลี้ยงขาดขึ้นขาดขึ้นมันจะมีช่องที่มันเฮ็ดให้ขาดขึ้นอ๋อกันคือหนึ่งคำว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนี่แหละโอ้เลี้ยงปลาแออัดในบ่อปกติไม่ต้องเปลี่ยนน้ำอ๋อมันเกิดยังขึ้น มันเกิดเขาเรียกว่าการ์ดตัวหนึ่งอยู่ก้นบ่อนะเกิดจากเฮาบกบกเวียดนามนี่แหละเลี้ยงปลาได้บ่อพลาสติกเอาอาหารในเพิ่นกินนะฮะกินบ่มันตึ้งขี่ปลามันก็ตกลงไปอยู่ใต้ก้นบ่อนบ่ล่ะแต่มันก็เกิดการ์ดชนิดนึงเขาเรียกว่าการ์ดไข่เน่าบ่ต้องเปลี่ยนน้ำนี่ล่ะจะย้อนคับเดียวนะบ่เลี้ยงปลาแบบไบโอฟักบ่ต้องเปลี่ยนน้ำนะมันบ่ต้องเปลี่ยนน้ำมันบ่ได้แก่ว่าไม่ต้องเอาของเสียออกเลยอันนี้เป็นอันผู้เลี้ยงขาดประสบการณ์บ่ได้เรียนหนังสือบ่ได้อันศึกษาระบบการเลี้ยงมันดีๆได้ยิ่งเขาเรียกยังฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียกจังสินะเขาคายประมาณนั่นแหละนะเลี้ยงบ่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่ต้องเอาของเสียออกมันก็เกิดการไข่เน่าแหละเนาะมันจะคือมันจะเปลี่ยนแอมโมเนียจากขี้ปลาให้กลายเป็นตะกอนจุลินทรีย์บดบ้าเนี่ยครับเพิ่นไปเรียนมากเพิ่นไปศึกษามาแต่ขันตะกอนพวกนี้มันทับถมกันมีคนบ่อผใบมันบ่มีระบบสะดือตะกอนกวนอ่างเอาออกนะมันก็ก่อให้เกิดปัญหาแก๊สนี่แหละครับมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีออกซิเจนปลาขาดออกซิเจนก็ตายเลยแล้วอันนี้คือการไข่เน่าสิเกิดขึ้นในบ่อที่บ่มีการเปลี่ยนน้ำเพราะนั้นระวังผู้ใดคิดสิเลี้ยงปลาแบบไอ้ไบโอฟล็อกนะการไข่เน่าภาษาอังกฤษการไข่เน่าเพิ่นเอิ้นจังว่าการไฮโดรเจนไฮโดรเจนซัลไฟแล้วก็มีการมีเทนนะมันสิตีกับเฮ็ดให้ออกซิเจนมันน้อยพอแล้วเฮาเลี้ยงปลาหลายๆมันก็สิดนอกแล้วก็ตายยกบ่อนะมันเต็มอยู่แค่คืนเดียวเด้เพราะฉะนั้นผู้ใดสิเลี้ยงปลานิ่มในระบบบ่ต้องเปลี่ยนน้ำแต่บักระบาดระวังมันมีปองที่สิขาดทื่นอยู่อ่าแล้วอีกอันนึงเลี้ยงปลาระบบเนี่ยนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องให้ออกซิเจน24ชั่วโมงห้ามไฟดับห้ามปั๊มพังเห็นบ่ล่ะอันเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อกเนี่ยเพราะว่าหัวใจหลักของไบโอฟล็อกมันคือออกซิเจนต้องละลายน้ำได้เยอะมากได้อย่างดีมันก็เลยต้องมีเครื่องให้ฟองอากาศปุ๊บๆๆๆคาร์โอดีเป็นเอิ้นออกซิเจนที่มันละลายอยู่ในน้ำคาร์โอดีออกซิเจนดีมานด์ความต้องการออกซิเจนนี่แหละมันต้องการสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดเครื่องไปกินไฟตัวประกาศที่นี่ตลอด24ชั่วโมงความเตียงไฟเห็นไหมขันไฟดับขันไฟดับผู้ใดเรียนปลาระบบเนี่ยขันไฟดับแล้วระบบไฟน้ำมันนอกเข้าหนึ่งอย่าว่าเด้อเปิดดับเสียหนึ่งสองชั่วโมงผมจะปลาตายเบิดบ่อเนี่ยแบคทีเรียมันก็สิตายน้ำก็สิเน่าแอมโมเนียก็สิพุ่งปื้ดขึ้นมาปลาก็สิตายและสุดท้ายคาไฟก็สิแพงเลี้ยงปลาต้นทุนสูงคาไฟกินเข้าไปอีกมันก็เรียกว่าเหลือเห็นป่ะเนี่ยระบบเลี้ยงปลาที่ทันสมัยแบบต่างประเทศนะว่าคือบางทีมันเอาไม่ได้แต่ว่าเขาต้องเอามาให้มันเหมือนนะคุณมีไฟฟ้าสำรองไหมอันเสี่ยงปลาแบบระบบของต่างประเทศเขาเนาะและที่สำคัญคือมันมีไอ้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่า CN ratio สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเนาะคือถ้าเขาคำนวณผิดพลาดจังซี่นะเขาเติมกากน้ำตาลหน่อยไปพวกแอมโมเนียมันก็สิผุเป็นปลาตายจังซี่เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังสำหรับเกษตรกรที่อยากล่องเอียงใหม่ๆก็ต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าสิมีแต่จุดสิเอาจุดสิได้นะแต่ว่าจุดสิเสียเขาต้องเตรียมการเนาะเตรียมการมาให้ดีที่สำคัญคือเวลาเลี้ยงเสร็จแล้วมันบ่ได้ราคาแพงคือเมื่อหนอกปกติมันสิราคาปกติอย่างนั้นบ่ปลาเวลาเขาต้องคุ้มต้นทุนของการเลี้ยงปลาให้มันได้แม้แล้วฝรั่งเขาเจ้าเลี้ยงได้แล้วเขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าขายแพงได้นะอย่างอิสราเอลสิจ้างคนงานไทยเขาไปเห็ดสวนกล้วยจังซะจ้างแพงขึ้นอย่างไรจ้างคนอิสราเอลเขาไปเห็ดสวนกล้วยอยู่อิสราเอลแต่ว่ากล้วยข้าวเจ้าเนี่ยมันแพงตัดลงมาปุ๊บตัดเป็นดีขายเป็นหน่วยข้าวเจ้าเก่งคนอิสราเอลทั้งเสียข้าวเจ้าแบบมีกำไรห่างนี่แต่พี่น้องเฮาเฮ็ดลงทุนนั่นลงทุนนี่เสร็จแล้วเอาไปขายราคาอยู่ปลายทางนี่โตปัญหามันบ่สามารถขายแพงกว่าหมู่ได้หลายพวกปานใดทั้งเสียแล้วมันก็เป็นปัญหาให้เกษตรกรหลายคนขาดทุนเนาะเพราะว่าอย่างเพราะความขาดประสบการณ์นําเนาะราคาต้นทุนทั้งสั่นทั้งสี่สรุปเนาะไบโอฟล็อกมันเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่ายอดเยี่ยมและใช้งานได้จริงดีจะแสดงว่าเถียงเด้ระบบไบโอฟล็อกนะแต่ว่ามันบ่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับบ่เหมาะแล้วก็เสียมาเรียนปลานิ่นปลาราคาถูกอันนี้กับบ่เหมาะเนาะต้องเป็นฟาร์มที่ทันสิเลี้ยงอีกต้องฟาร์มสเกลบักง่ายๆอ่ะพี่น้องมีวิศวกรดูแลระบบน้ำมีระบบเครื่องไฟสำรอง เอาเราก็มีตลาดรองรับบ่ซั่นก็เป็นตลาดเกรดพรีเมียมส่งขายห่างหรือว่าสิมีการแปรรูปก็ต้องวางแผนไว้เนาะอันนี้ก็เบ่าสู่พี่น้องทั้งบ้านฟังถ้าเกิดผู้ใดคิดกำลังสิบวกว่าสิไปเห็นไบโอฟอกโยโอถอยกันดอกดิจิแดงงอกจังเสียอันนี้ก็เบ้าสู้ฟังเนาะเพราะว่าอยากให้ระมัดระวังลงทุนเห็ดยามันก็ดีมาตั้งแต่พี่น้องเนาะเห็ดทุกอย่างมันดีมาบาตาเห็ดให้มันรอบครอบกันแล้วกันบริบทบ่ดีมันดีอยู่นะจะให้มันรอบครอบเนาะผู้ใดอยากจดเบอร์โทรดิจิแดงเตรียมปากกาได้สิบอกเบอร์โทรให้โทรมาสั่งซื้อของเนาะแล้วก็จะโทษเด้อหลายจะโทษตาเศร้าหลายโทรมาสื่อของผงดำกาแดงเป็นผงดำอะมิโนนี่แหละพี่น้องเนาะเก็บจากกรดอะมิโน24ตัวแล้วก็มีธาตุอาหารหลักอาหารร่องอาหารเสริมจากธรรมชาติมีสาหร่ายทะเลมี3ขี้เล็ด1ซองขนาด 0.125 กรัมเลยพี่น้องบ่ได้ซองใหญ่ได้ซองน้อยๆนะ 0.125 กรัมผสมน้ำได้20ลิตรนะดีเจแดงเอาใส่ลงไปในซองสีเหลี่ยม10ซองนะกับสิผสมน้ำได้200ลิตรพุ่นละซองนึง295บาทฉีดพ่นได้ชิปไรแบ่งได้ให้แล้วซองละลายซองละลายซองละลายซองสิวเสียวเล็กน้อยอยู่ในซองเหลี่ยมหนึ่งซองใหญ่เนี่ยละพี่น้อง295บาทตกไรละ29บาทหาทิศตังต้นทุนนะเราไปฉีดก็ได้แพงเนาะหนึ่งซองฉีดออกมามี10ซอง10ซองนั่นใส่ได้ซองละลายซองละลายซองละลายฉีดพ่นได้ทั้งเช้าและเย็นนะฉีดพ่นเช้าเย็นอย่าไปฉีดตอนเที่ยงมันร้อนแดดฉีดตะเศร้าแล้วก็ค่ำๆมันต้องไปฉีดอีกฉีดได้พักนั่งอาญาทุกระยะการเจริญเติบโตปลอดภัยกับคนตัดสิ่งกันรอบบ่มีปัญหาเอามือค้นได้เพราะมันเป็นสารเคมีฉีดพ่นได้แล้วเพื่อกระสีงามก็เลยเอาไปใส่นี่การันตีว่าตัดทับใจสร้างสื่ออีกเกียร์ที่สองแน่นอนสุขคนเพราะว่าตอนนี้เริ่มโทรมาสั่งเทือที่สองแล้วโอ้ดีครับของดีเจแดงเนี่ยคอยละว่ามันเจ้าตัวคอยมันว่ามันบ่แม่นแนวเอามาตัวคนเด็ดที่เนาะเห็นโตกันอยู่เนี่ยรู้สถานีเทียวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาควันเหมาะหัวท่านแล้วไอ้สิก้าตัวขายขายของบดีก็ถือตำรวจจับอีกแล้วต้มต้มสุนประชาชนบอกนั้นต้องเอาของดีมาให้พี่น้องใส่อยู่แล้วเนาะ หนึ่งซองสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824จดบัตรทันโทรไทยบอกอีกทีหนึ่งเนาะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากบอกสุพี่น้องฟังเรื่องของไปสายพันธุ์ไผ่หน้าปลูก ปลูกกันอยากปลูกไผ่สิปลูกไผ่พันธุ์หยังไผ่นี่เป็นพืชมหัศจรรย์ได้พี่น้องเป็นพืชที่สุดยอดผู้ได้ปลูกละสิรวยนั่นว่าอีกแล้วใครปลูกใครก็ถูกแต่เนาะแล้วจะบ่จังไปที่ส่วนเอาเงินเนาะมาไผ่คันปลูกละสิหางนี้เอาว่าหยังไผ่เป็นพืชมหัศจรรย์ไผ่บ่มีโรคที่สําคัญน่ะพี่น้องไผ่มันบ่มีโรคไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยผู้ใดเห็นว่ามันเป็นโรคยังตายบ่เอาภัยเอานี่อย่างเดียวคือหอดย่ำตายมันตายเลยภัยล่ะภัยมันก็สิอายุเฉลี่ยตามสายพันธุ์อายุนานประมาณ90ปีนี่ละอายุภัยเพิ่นว่า90ปีถึง100ปีนี่ละอยู่ประมาณนั้นล่ะภัยแต่ชนิดก็สิมีอายุประมาณไล่เลี่ยกันนี่ละมันบ่มีโรคภัยน่ะปลูกแล้วมันเกิดเลยมันงามเลยแล้วภัยนี่มันเป็นอาหารมนุษย์โลกเฮากินเนาะมีผู้ใดบ่มักเนาะไม่เพราะนั้นต้องปลูกเป็นเกษตรกรเนี่ยต้องปลูกไผ่ไว้ปลูกไว้ปลูกไว้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าควรสินี่ไว้อ่อนย่ำสิได้กินน้ําข้าเจ้าเดี๋ยวบ่ต้องไปซื้อข้าเจ้าเสียเงินเสียท้องปลูกไผ่ไว้ดิเจแดงกับปลูกคือกันสมัยไปเฮียสวนอยู่สิพูดโอ้ยไอ้บงหวานเพชรน้ําผึ้งไผ่องค์ไผ่สร้างมนต์ไผ่สีสุขไผ่ปลูกไปทั่วล่ะปลูกมาสุแล้วอยู่ข้างบ้านดีเจแดงกับนี่2กอตอนเนี้ยกําลังแตกทีนี้ขึ้นมาอันนี่เกือบลืมไอ้สัญญาเลยครับแฟนรายการผู้นึงเพิ่นว่าอยากได้เบอร์โทรคนไทยอันไผ่บงหวานเพชรดําเพิงว่าซั่นนี่ล่ะเดี๋ยวถ้าบ่ลืมเดี๋ยวจบรายการอาสิหาข้อมูลแล้วก็โทรไปแจ้งเนาะควรสิปลูกไผ่ไว้ เป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีไผ่นอกินได้ล่ําล่ะประทาน สมมติกินบ่ทันปล่อยเพิ่นไปล่ําก็ได้เพราะเพิ่นไปล่ําผู้แข็งแรง3ปีตัดมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ยังสิไล่ก็ไม่เฮ็ดได้สาวนี่ล่ะไม่สาวนี่สําคัญเงยหน้าขึ้นเห็นบักบวงอยู่ทั้งต้นอยากกินหลายจะเฮ็ดจังได๋บ่มีปัญญาเอาเด้มันต้องใช้ไม่สาวเท่านั้นเด้ครับไผที่หน้าปลูก6สายพันธุ์ที่กินแรงสิเนี่ยน้ำมือนี่เนาะแนะนําเด้บ่ได้ส่งเสริมแนะนําเพราะว่ามันปลูกเกียเดียวแล้วอยากให้พี่น้องสุขก็ปลูกอ่ะปลูกเกียเดียวเก็บเกียวได้ผลผลิตเบิดอีเบิดตาดนอก็กินได้ล่ําก็ใช้ได้เนาะแล้วก็บ่ต้องมีการดูแลอย่างที่ยุ่งยากดูแลง่ายอันที่ปลูกขายก็ขึ้นทุนไว้จัดการดีๆก็มีกําไรเนาะอันดับแรกส่งเสริมแนะนําเลยเลี้ยงตามระดับให้ไผ่กิมซุงโอ้ยอย่ามาบอกให้ปลูกทฤษฎีเกียแดงไผ่กิมซุงนี่6อึ้งตึงอยู่เฮียนบัดว่ามันก็6แล้วเจ้าของภาษาออกไผ่กิมซุงเนี่ยคันสมมันเด้มันสําหรับคนมันเด้ครับเพราะมันแหนงหลายกิ่งไส้กิ่งกัวทั้งน้ําล่ําก็บ่มีประโยชน์ประยางหยังยึดยิดเบี้ยวๆบัดว่าใช้ประโยชน์กับอย่างน้อยมันก็เผาทานได้นั่นล่ะเนาะไผ่กิมซุงครับล่ําต้นเพิ่นสิสูงประมาณ20เมตรนี่ล่ะล่ําใหญ่เนี่ยนะนะครับขันเบาเลืองนอเนี่ยโอ้ยกรอบอร่อยเปลือกบางรสชาติดีมากไผ่กิมซุงเหมาะกินสดหรือเสียบมาเห็ดน้ำใบสมสุดยอดเอามาแปรรูปเป็นอาหารบ้านเฮานี่ล่ะเพื่อจะออกนอประมาณใดเดือนใดล่ะไผ่กิมซุงจำบ่ผิดตอนประมาณเดือนมกราคมเริ่มกินได้แล้วนะกินไปพอเดือนพฤษภาคมอันที่ปลูกกับปลูกนี่ล่ะครับพี่น้องเดือนพฤษภาคมนี่ล่ะเหมาะที่สุดเลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกไผ่กิมซุงแต่ว่าปลูกแล้วก็ขยันได้ล่ะอันบ่ขยันนี่6อึ้งตึงคือว่าเด้ไผ่กิมซุงเนี่ยอันที่2ที่เหมาะมากสําหรับพี่น้องเกษตรกรคือไผ่ตงเจ้าได้ยินบ่ไผ่ตงลืมแล้งจังซี่อันนี้บ่ได้สูงหลายดอกลําไผ่เพิ่นประมาณ10เมตร15เมตรอันงามๆแน่ก็ฮอด20พุ่นล่ะลํานานะครับลําแข็งแรงนอเพิ่นก็คุณสมบัตินอเพิ่นคือหวานร่อนกรอบพุ่นล่ะปานบักลําไยพุ่นล่ะหวานร่อนกรอบแล้วก็ที่สําคัญคือไผ่ตงนี่ครับตลาดต้องการเอาไปขายในตลาดมากคักไม่ไผ่ตงนี่ครับหาเงินได้เนาะสามารถเอานอมากินได้ช่วง เดือนมิถุนายนกรกฎาคมประมาณกรกฎาคมกรกฎาสิงหาเนี่ยนะพี่น้องเนาะเก็บนอช่วงเนี่ยเห็นป่ะเอาตัดสิเลยมีอันปลูกไผ่ได้2 3ชนิดเนาะอันเว้าเรื่องไผ่กิมซุงก่อนไผ่กิมซุงก็สิเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาจังซี่แล้วก็มาเก็บไผ่ตรงต่ออีกกรกฎาคมสิงหาเห็นบ่อันมีหลายสายพันธุ์ก็มีนอไม้ขายตลอดได้อันดูแลดีๆนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ทาเพิ่นแน่เสริมปุ๋ยให้เพิ่นแน่ปุ๋ยฝุ่นอีหยังแน่เนี่ยมันก็สิเก็บได้หลายเดือนขึ้นจากเป็นจากประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาอาจสิลากยาวไปฮอดกันยาได้ไผ่พวกเนี่ยดูแลดีๆเนี่ยให้เก็บผลผลิตได้เก็บก่อนเดือนกรกฎาคมก็ได้คันดูแลดีๆเติมน้ําเติมปุ๋ยให้เพิ่นแน่พระเอกตัวต่อมาไผ่บงหวานมันต้องเติมบงเดียวเข้าไปดิไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์1เบอร์3เบอร์9เบอร์จัมโบ้บ่ะเป็นหยังคือมีเบอร์ไผ่บงหวานนี่คือมันนี่พ่อค้านักพัฒนาสายพันธุ์นี่ล่ะเพิ่นไปคัดสายพันธุ์ไผ่บงหวานเพิ่นเอาเมล็ดไปปลูกแล้วพอมันโป่งสุดมากเพิ่นก็เอาเมล็ดไปขยายไปปลูกไอ้ลุมนี่ของเมล็ดนี่ต้นกล้าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แต่ก็สังเกตเอากอนี่ขึ้นมาปุ๊บโอ้ยกอนี่บ่ดีเพิ่นต้องโซนถิ่มนอบ่แซ่บโอ้ยนอนี่คือแซ่บแท้แต่ว่าลํามันน้อยเพิ่นก็เอานอนี่น่ะมาขยายพันธุ์แล้วก็มาส่งเสริมพ่นเป็นเจ้าของสายพันธุ์เพิ่นเลยตั้งชื่อว่าเพชรน้ําผึ้งว่าไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งมันก็สิมีลักษณะนอแตกต่างกันไปนอน้อยๆนอนยังยาวขึ้นมาถุงเนี่ยแล้วก็นออุบัติน้อยนึงแล้วก็นอนอแบบตุ๊ปุคือจังเขาแลดนี่อบอวกใหญ่ๆก็เพิ่นก็ตั้งซื้อเบอร์ไปเบอร์1เบอร์3เบอร์5เบอร์9อย่างก็ว่าไปลองไปถามร้านขายเนาะต้นไม้ข้างทางน่ะเพิ่นก็สินี่ล่ะถามหาไผ่บงหวานแน่เพิ่นก็สิถามเอาเบอร์หยังก็ถามร้านขายเขาสิหยิบไผ่กอนี่สิแน่นอัศจรรย์บ่สูงหลายดอกสูงประมาณ5เมตรเนาะกันงามแน่ก็10เมตรใหญ่เร็วกอแน่นได้คันบ่สางออกนี่ไผ่บงหวานนี่ไผ่ไผ่บงนี่อิทธิฤทธิ์พี่น้องเอาคงอยู่แล้วอีสานบ้านเฮาอุจักดีอยู่แล้วเรื่องไผ่บงแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เขาเจ้าคันเลือกมาแล้วเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้โฆษณาให้เลยไปถามซื้อสามัญขายต้นใหม่ แซ่บอัศจรรย์พี่น้องน้อไม่ไผ่บงหวานอีกีแดงปู่อยู่ข้างเฮือนกันย้อนว่ามันแซ่บนี่ล่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออัศจรรย์ที่สุดในโลกในโจกโลกฟ้าสำหรับไผ่บงหวานมันกินดิบได้นะพี่น้องน้อไม่ใสมันสิกินดิบได้ผมตายแหละครับกินน้อไม่ดิบบอกแต่ว่าไผ่บงหวานพี่น้องกินก็ตำบักคุ้งได้เลยไผ่บงหวานกินดิบได้แล้วเอามาตำแทบบกคุ้งก็ได้ตำน้อไม้ไผ่บงเลยครับยังมีร้านอาหารในเมืองขอนแก่นนี่ตำน้อไม้ขายนะพี่น้องจะเอาไผ่บงหวานนี่แหละมาตำตำคือบกคุ้งนี่แหละแล้วก็ใส่ครกปรุงเครื่องปกตินี่แหละมันจะได้รสชาติที่อุ้ยแซ่บอัศจรรย์ชาวบ้านทำไร่ไหลดีใจเคยไปกินตำหน่อไม้ไผ่บงหวานแซ่บบ่ขมเลยพี่น้องหน่อหวานเคี่ยได้เนี่ยเคี่ยปานเจ้าของเปิดร้านขายต้นไม้คนละปีที่สองปลูกแค่ปีเดียวปีที่สองเพิ่งเริ่มฝังระบบรากเนี่ยเพิ่งจะออกนอกห้าไปกินเลยปีที่สองเนี่ยไปกินเร็วควบคุมความชื้นเพื่อนให้ดีให้น้องให้น้าให้ดีให้บงบานเนี่ยขันไปตามธรรมชาติกับพ่อสนั่นเลยต้องดูแลเพื่อนเลยเขาเสด็จผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีการสางกอเอาล่ำเกาทิมกินบ่เบิดก็ให้ถีบออกกินบ่เบิดเนี่ยสมมติว่าจะของกินประทัดผมพี่พี่น้องไปแจกขายกับพ่อเป็นให้ซับทิมอย่าปล่อยให้มันขึ้นมาเป็นล่ำไพ่เด้มันสิหกอึ้งตึ้งแหนงคางเพื่อนกระสีหลายคือน้อไม่ได้รับปลูกนะครับมันก็ต้องมีการจัดการนั่นแหละไพ่สมมติมันงาคางคางหลายนะครับมาอีกชนิดนึงบัตรเนี่ยไพ่เลี้ยง ไพ่เลี้ยงอันนี้ก็กอบใหญ่หรอกแต่ว่าล่ำเพื่อนประสิทธิ์โตงามมันบ่มีหนามอันนี้ดีเราเอามาเห็ดตะแคเอามาเห็ดเครื่องใส่ไม้สอยเห็ดไปซาวดีละเห็ดขั้นเบ็ดน้องใหม่ไผ่เลี้ยงเนี่ยหลักการที่สำคัญคือเพิ่นออกนอกเมื่อปีเมื่อทราบนี่น้องใหม่กินเมื่อปีแล้วนะไผ่เลี้ยงปลูกง่ายมือใหม่หักขาบสบายเอาจบขุดเจาะว่างโล่งซื่อเพิ่นกะเกิดสำหรับไผ่เลี้ยงเนี่ยหลักการที่แรงกระทนได้น้ำหลายกันดีบ่มีปัญหาเลี้ยงง่ายคันผู้ใดมีระบบน้ำให้เพิ่นสม่ำเสมอที่ออกนอกเมื่อปีเนี่ยไผ่เลี้ยงแล้วก็หาเงินได้พร้อมเอาไปขายใส่ต้นกับมากกินดีบ่มีโรคไผ่ทุกชนิดที่ได้นำมาเนี่ยคือไผ่มันไม่มีโรคแมลงรบกวนสบายไผ่ชนิดต่อมาไผ่รวกพี่น้องไผ่รวกมันไผ่หวกดีละแต่กอบใหญ่ดอกสูงประมาณ 3-4 เมตรนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องภูมิเพิ่นน่ะมันแน่นมันแน่นมันแน่นก็เพราะว่าเฮาบ่เอาออกนั่นล่ะพี่น้องปอไผ่นี่คันเฮาเอาออกจ้างกับบ่แน่นปอนึงก็ให้มันไม่อยากซีหาลั่นกับพ่อเพราะว่าคันมันหลายมันก็สิโฮกดูแลยากบ่อย่าให้มันเป็นลั่นน่ะนะกี่ได้มันนอดกนอหลายก็หักขิ่มซื่อๆนี่ล่ะไปขยันหักออกหักไปแจกพี่น้องทําขายบ่เป็นในไผ่หวกมันเหมาะมาเฮ็ดโครงสร้างเอามาเฮ็ดจักสานนี่ล่ะครับสานแห่โอ้ยผู้ใหญ่เอาน้ำใหม่มาสานแห่เอาไปสานกับตาสานหวัดเหมาะสำหรับการเห็ดเกลือจักสานไม่ไผ่หวกเนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้จากลำไผ่ลำไผ่หวกขายได้ขายดีรับละ30-40บาทพระเอกตัวต่อมานี่พี่เจแดงมากคักคือไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนเป็นไผ่ที่งามนิดนึงอาจจะบอกก็เห็นพอมันเป็นภัยที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี่มันได้จากกลุ่มมีอย่างสักกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าเจ้ากับขับสายพันธุ์ไทยโดยการไปเอาเมล็ดพันธุ์จากป่านะครับเป็นภัยสร้างนี่แหละเอาไนมันมากนะครับเป็นภัยเวลามันตายขี้อ่ะคือมันออกไนแต่มันตายนะข้าเจ้าไปเอาเมล็ดมาจากป่ามาเพาะเป็นแปลงบางอย่างข้าเจ้าก็ขับสายพันธุ์เอาไปปลูกกอใดงามข้าเจ้าก็เอากอนั่นแหละมาขยายพันธุ์ต่อเขาจะพบว่าไผ่สร้างหมุนกอมันมีอยู่กอหนึ่งที่มาได้เดี๋ยวจะไปหาอ่านประวัติมากมันมีอยู่กอหนึ่งมันผิดเพี้ยนไปจากโมเขาลำตรงสูง20เมตรลำบักใหญ่บ่มีหนามเนื้อไผ่แน่นอู้มากครับเขาจะเลยเอากอนั่นแหละครับมาขยายพันธุ์มันก็เริ่มขยายหลายขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่พี่น้องไปเลี้ยวเห็นปุ๊บไอ้อีหยังมันคืองามคักแท้ว่ะมันสิที่แป้งเสียวขาวยุ่นนี่ดูน้ำขางล่ำเพื่อนอ่ะเอามือไปจับปุ๊บก็สิเปื้อนเมื่อเอามือไปสวดมันก็สิเป็นห้อยก็เขียนใส่ได้ว่าแดงรักหนิงจะเสียหน้าไผ่สร้างมนสามารถเอาล่ำไปใส่ประโยชน์ได้นะปลูกไปจักสี่ปีที่ใส่ล่ำได้แล้วล่ำแข็งแรงแล้ว ผลผลิตเรียกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเราปล่อยให้กอเพิ่นจะเริ่มเติบโตดูแลดีๆนอกะแซ่บเนาะนอใหม่สร้างมนต์นี่พี่น้องเอานอเดียวมากนี่มาแกงหม้อนึงโอ้แซ่บอัศจรรย์ไม้ไผ่สร้างมนต์แล้วก็ล่ําเพิ่นงามตรงสูงเนื้อแน่นนี่ผักดันให้พี่น้องปลูกไผ่เพราะว่า1มันบ่ต้องดูแลรักษาอย่างหลายมันบ่ต้องใส่ผงใส่ปุ๋ยเนาะปลูกไผ่แล้วมันก็เก็บกินได้ตลอดชีวิตมันบ่มีโรคอ่ะบ่มีศัตรูเนาะคันผู้ใดอยากได้เงินเลี้ยวเงินเลี้ยวมันเงินเลี้ยวเงินเลี้ยวจะสับไปเอามันถอดบ่มีค่าผู้ใดอยากได้เงินเลี้ยวให้เลือกไผ่บงหวานหรือว่าไผ่เลี้ยงเพราะว่าเน้นขายหน่อไม้จังซี่เนาะคันอยากขายหน่อไม้ได้หลายก็ให้เลือกไผ่ตรงไผ่กินซุ้งคันสิอยากขายล่องขายล่ําเพิ่นบ่มีเวลาดูแลดอกไปต่างจังหวัดดูไปนั่นไปนี่บ่มีเวลาอยู่ไห่อยู่สวนก็เอาไผ่ที่เรียกว่าปลูกระยะยาวให้เลือกพวกไผ่ลวกไผ่สร้างบนนี่ปลูกเลยบ่ต้องไปดูแลหยังก่อนย่ามก็ตัดขายจังซี่เนาะ4-5 ปีก็ยังไผ่ขายถึงนึงจังซี่ไผ่ตรงล่ะที่บริเวณที่ลุ่มมีน้ําหลายแฉะๆจังซี่เนาะเท่าเขตแต่เพิ่นสร้างสูงเนี่ยน้ําดีนี่ปลูกไผ่ตรงจังซี่เนาะถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปดูแลง่ายก็เอาไผ่เลี้ยงไปปลูกก็เลือกให้เป็นบ่อสมกันละกันคันอยากปลูกให้มันได้ผลดีก็เลือกที่ดินล้วนมันเลือกบ่ได้แล้วมันมีหน้าดินไส้แล้วมันมีหน้าก็เลือกบ่ได้ก็เอาตับที่มันนี่ล่ะแต่สําหรับคนที่อยากไปแบบเอาให้มันได้ผลผลิตดีๆปุ๊บก็ไปเลือกหน้าแปลงใดก็ได้ซื้อเขากันขุดดินเบิ่งโอ้ดินล้วนต้นนี้ระบายน้ําดีต้นนี้มันบ่แฉะต้นนี้จังซี่ก็บ่สําหรับปลูกไผ่ก็จะมีอีหยังบางปลูกได้ให้เพิ่นได้รับแดดตลอดมื้อน่ะ 6-8 ชั่วโมงต่อมื้อแต่อย่างต่ําเนาะระยะการปลูกไผ่เกือบลืมบอกคันสิปลูกไผ่ก็4คูณ4ออฟโรดนะพี่น้องเด้อเหมาะแถว1ห่างกัน4เมตรก่อ1ห่างกัน4เมตร4คูณ4เนี่ยก็สิได้ไม่ไผ่พอดีนั่นล่ะแปลว่าคันเป็นพื้นที่หลายพื้นที่ที่หลายๆเนาะสามารถขยับออกเป็น5คูณ5ได้อันนี้ไผ่มันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีครับสําหรับคนที่หลายได้5คูณ5ถ้าทีก็ตัวไปเล็กๆน้อยๆก็4คูณ4ถามว่าจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ่ก็จําเป็นแน่อยู่ดอกคันนี้ก็เอาไปใส่ขี้ฝุ่นน่ะล่ะพี่น้องเนาะหรือว่าปุ๋ยมักที่พี่น้องเฮ็ดบ่ต้องมาใส่ปุ๋ยเคมีแต่มันเปลืองมันเป็นสื่อเขาแต่ว่าคันใส่ปุ๋ยเคมีก็งามอัศจรรย์เด้อีแจแดงก็หยุมปุ๋ยเคมีไปปานใส่กอไผ่ไอ้สร้างบนว่าเพิ่นก็สักขึ้นมาคือกันล่ะก็งามคือกันเนาะ1-2ปีแรกเน้นสร้างกอนะปลูกไผ่นี่ปีแรกปีที่2เนี่ยเน้นเพิ่นสร้างกอให้เพิ่นแตกกอก่อนบำรุงกอจะเฝ้าเก็บกินหลายอันสมมติปีแรกไปหากนอมากินหลายมันก็บ่ทันมีรับจะเกลือล่ะบ่เพราะนั้นเน้นสร้างกอ2ปีแรก3ปีแรกเนาะแล้วก็ดูไว้เตรียมเรื่องน้ําเรื่องหยังไว้ให้มันมีเพียงพอโดยเฉพาะหน้าแล้งคันมีน้ําให้เพิ่นได้เพิ่นก็สิงามอัศจรรย์เนาะแล้วก็มั่นคันผู้ใดมั่นนี่งามสร้างกอดูๆให้แขนเขาได้ดีตัดงาระดับหัวจะคล้องออกอย่าให้มันยางตํางาไผ่น่ะนะสาวมันออกดีๆมั่นเอาพันไผ่6สายพันธุ์ดีๆแสดงในนั้นไปนับรับรองว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตดีหน้าลงทุนปลูกเดียวเก็บผลผลิตได้ยาวนานตลอดชีวิตจนกว่าเมื่อสิ้นลมหายใจเลือกไผ่มันเหมาะสมกับกฎกติกาแล้วกันครับนี่เป็นบอกไผ่ตั้งแต่ที่ปลูกไม่ไผ่นี่มีประโยชน์เหลือหลายเขาหลอกเพิ่มกันอยู่ครับปลูกไม่อะไรยังเยอะที่สุดมันดูแลจากกองได้ก็ต้องปลูกดูไม่ยินก็ปลูกเข้าไปไอ้อาเซียไทยพี่น้องมีสุขภาพจิตดีปลูกกระปุกไม่อากาศก็ดีและการจะไล่ได้ก็ดีนั่นเป็นตาก็ต้องไปกินมาสุขภาพอย่างนี้ด้านสิ้นด้วยเห็ดอย่างกันเห็ดไปเลยครับข้าวทะเลมันจะถือลงมือเห็ดนั่นแหละเนาะและการจะเลือกขัดปลูกอย่างไรก็ตามผงดำกาแดงเอาไปฉีดเนี่ยฉีดแล้วมันสีงามปลูก
1: เวลา18 นาฬิกา

0: ระคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า1,200,000ไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปพักเคารพธงชาติกันมาแล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากทางสถานีกันมากลับมาช่วงนี้17:00 น.ผ่านพ้นไปเข้าสู่18:04 น.ครับหลายพื้นที่เลยเมื่อกี้นี้ดูข้อความช่วงที่พักฟังข่าวกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีการแจ้งเรื่องของฝนตกมาเยอะแยะเลยบอลเลยเข้าไปดูในเพจนะครับของปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดครับต้องฟังข่าวนี้ดีๆเลยมีการออกประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เฝ้าระวังครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเป็นประกาศจากปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมี29จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแน่นอนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมานะครับพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้29จังหวัดมาดูก่อนครับภาคเหนือก่อนเลยนะครับที่ต้องระวัง15จังหวัดนะครับภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมี2จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิภาคใต้12จังหวัดครับที่ต้องระวังนะครับมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลามีปัตตานีมียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแจ้งเตือน29จังหวัดครับจากประกาศของปภ.นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณจันดีนันตาสวัสดีมานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับมีพี่วันชนะบุญญาการด้วยนะครับประธานชมรมส่งมานะครับสวัสดีด้วยนะครับทักทายกันหลายข้อมูลครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้นำเรียนไปแล้วเรื่องราวของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการลงข้อความไว้นะครับน่าสนใจทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับนะห้องประชุมห้องโถง1นะครับศูนย์การประชุมมักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังแบบนี้ครับบอกการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นนะครับโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนก็จะมุ่งเรื่องเน้นของผลประโยชน์ประชาชนนะครับผลประโยชน์ของคนไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้านการคมนาคมโลจิสติกด้านพลังงานและก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับจากข้อมูลของเพจของกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันหน่อยในหลายพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนตกมาหลายพื้นที่ก็ติดตามกันมาพระรุ่งนะครับวันนี้ส่งมาโอ้โหกี่กลอนเนี่ย1 2 3โอ้โหหลายกลอนเลยนะเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 กลอนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่มีคำกลอนทั้งกำลังใจเรื่องของความซื่อตรงนะครับเรื่องความอ่อนโยนการมีอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นกันเองนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะแล้วก็มีความไม่โกรธด้วยนะครับความอดทนโอ้หลายคติทำมากๆเลยทีเดียวที่ส่งมาใครอยากดูไปดูต่อเพิ่มเติมนะครับในเพจของ กรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันหลายพื้นที่เลยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับที่เร่งยกระดับเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอมอย่างที่บอกกันเดี๋ยวไม่กี่วันแล้วนะจะเปิดเทอมอย่างที่บอกกันมีคุณจอยๆคุณเพชร OTC ด้วยคุณใบบัวส่งเข้ามาบอกว่าจะเปิดเทอมวันที่18พฤษภาคมแต่บางโรงเรียนเนี่ยเปิด16ก็มีใช่ไหมฮะหรือว่าเปิดวันไหนก็แจ้งมาหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการศึกษาไทยอย่างรอบด้านท่านให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะครับดูแลเรื่องค่าครองชีพของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเรียนครับโดยทางด้านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศครับจะมีการเปิดภาคเรียนกันนะครับในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยบางแห่งก็ทยอยเปิดล่วงหน้าไปแล้วก็จะมีทั้ง14 15นะครับที่จะเตรียมเปิดกันขณะนี้ทุกโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงความพร้อมในทุกมิติทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้านะระบบอุปกรณ์การเรียนการสอนสนามเด็กเล่นนะครับหลายคนบอกว่าเด็กๆนะครับน้องๆคิดถึงสนามเด็กเล่นเอาไม่ได้คิดถึงห้องเรียนหรอคิดถึงสนามเด็กเล่นแล้วนะฮะเลยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องของบ้านพักคุณครูด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขมาดูสรุปสำคัญภารกิจนะครับการขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษานะครับก็จะมีแนวความคิดคือ all for education เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนช่วยกันเรื่องอะไรบ้างออกแบบการศึกษาที่ต้องตอบโจทย์จริงลดการสั่งการจากส่วนกลางนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะรู้ปัญหาถูกต้องไหมฮะว่าในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับก็จะเน้นการออกแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์อย่างน้องแชมป์เนี่ยบอกว่าเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ครับพี่บอลจะเปิดเทอมนี่ส่งมาบอกกันนอกจากนี้ก็ยังเน้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งถือว่าเรื่องนี้ครับก็เป็นวาระเร่งด่วนควิกวินนะครับล่าสุดในวันที่15พฤษภาคมนี้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับวางระบบความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลป้องกันและก็ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างครบวงจรนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่ามีผลโดยตรงเลยคือเรื่องของค่าครองชีพดังนั้นครับรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการคุณผู้ฟัง Back to School 2026นะครับลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ไปเลยโอ้โหลดเยอะมากๆเลยนะฮะก็จัดกันตั้งแต่วันที่30เมษายนครับไปจนถึง31พฤษภาคมนะครับครอบคลุมมีอะไรบ้างที่จัดแคมเปญนี้เครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้า IT สมุดกระเป๋ามีปากกาอุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านร้านธงฟ้าแล้วก็ลดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแคมเปญครับที่ต้องนำมาบอกกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็ดูแลพี่น้องผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ต้องบอกว่าเปิดเทอมนะครับหลายคนก็จะได้ไปโรงเรียนกันด้วยความพร้อมเต็มที่นะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็ต้องทบทวนตำรับตำรากันด้วยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยเดินหน้าความร่วมมือแบบรอบด้านเร่งดันการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดวันนี้เลยครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะหารือทวิภาคีกับนายเล มินฮึนนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแสดงความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกันในครั้งนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ย้ำด้วยว่าเวียดนามครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศไทยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายครับได้มีการหารือร่วมกันหลักๆเนี่ยในเพจไทยคู่ฟ้าก็มีการสรุปประเด็นสำคัญไว้3ประเด็นที่ท่านนายกอนุทินหารือกับนายกเวียดนามนะครับเรื่องแรกเลยก็คือด้านเศรษฐกิจเรื่องนี้สำคัญครับเขาบอกเป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามช่วยดึงดูดการลงทุนแล้วก็การเติบโตร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องครับที่จะเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและก็เวียดนามอีกเรื่องนึงครับด้านการเศรษฐกิจไปแล้วด้านการลงทุนกันบ้างขอให้เวียดนามสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในเวียดนามนะครับอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนเวียดนามมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นรวมถึงแผนการลงทุนของสายการบินเวียดเจ็ตด้วยในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไทยและเวียดนามครับควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาคโดยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เวียดนามเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อไปนี่นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็นำมาฝากกันก็มีทั้งภาพต่างๆนะครับที่มีการโพสต์เอาไว้ย้ำเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวของทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อสักครู่เดียวครับ
2: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงนี้18นาฬิกา18นาทีครับติดตามกันจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงสำคัญคือจับประเด็น VIP ครับแน่นอนรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการมอบรางวัลกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่างานนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผลักดันแล้วก็เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นะครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศก็จะมาจากงานนวัตกรรมเหล่านี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่ IE Smart Solution จำกัดครับซึ่งต้องบอกว่าท่านมีโอกาสได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวรางวัลสำคัญนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่ IE Smart Solution จำกัดกับเรื่องของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและนี่คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ครับผมต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการด้วยนะครับในวันนี
9: ้ครับผมยินดีครับ
1: ขอเริ่มต้นคำถามแรกก่อนเลยครับสำหรับรางวัลสำคัญต้องบอกว่าเป็นรางวัลระดับประเทศนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจถามคำถามนี้ก่อนเลยรางวัลนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและรางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับอาจารย์ครับ
9: ครับเริ่มต้นก่อนนะครับรางวัลนี้ไครเทเรียของรางวัลนะครับโดยของด้านเศรษฐกิจอ่ะก็คือจะดูว่านวัตกรรมของผมเป็นระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็คือจะต้องทำรายได้ได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ20ถึงไม่เกิน50ล้านนะครับต่อปีที่ทางคณะกรรมการจะดูอันที่สองก็คือจะต้องเป็นแสดงความเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้อย่างที่ผมได้แจ้งมานะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยจะดูเพิ่มเติมด้วยว่ามันเอฟเฟกต์ด้านเศรษฐกิจของชาติอย่างไรคือลดต้นทุนลดการนำเข้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันส่งออกไปยังต่างประเทศได้รวมถึงมีการสร้างงานสร้างคนเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยนวัตกรรมของเราอะครับนี่คือเรียกว่าระบบ AIoT ก็คือเอา AI เนี่ยและระบบ IoT อะเข้าไปบริหารจัดการระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าตัว chiller pan นะครับโดยระบบเนี้ยมันจะโดยปกติระบบ chiller pan เนี่ยครับในโรงงานและอาคารมันจะมีระบบควบคุมพื้นฐานอยู่แล้วแต่ระบบควบคุมพื้นฐานปกติอ่ะมันจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลนะครับแล้วก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจซึ่งวิศวกรหรือช่างชำนาญการที่ทางโรงงานหรืออาคารจ้างมาเนี่ยครับเขาจะไม่มีเวลาที่จะต้องมาดูแลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตัวระบบพื้นฐานเนี่ยมันจะทำงานได้แค่ระดับนึงครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากไม่มีตัวระบบคอมพิวเตอร์หรือ Data ช่วยในการตัดสินใจส่วนของทางระบบที่ TIE ได้รางวัลในส่วนนวัตกรรมนี้ครับก็คือระบบ AI เนี่ยจะทำการดึงข้อมูลแล้วก็มีระบบล้างข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นสิทธิบัตรของเราอะนะครับพอล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบจะไปสร้างโมเดลแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจว่าแทนโอเปอเรเตอร์เลยว่าระบบเนี่ยมีปัญหาเปรียบเสมือนหมอตรวจโรคของระบบอากาศ24ชั่วโมงแล้วพอตรวจโรคเสร็จเพื่อทำการล้างข้อมูลให้บริสุทธิ์แล้วไปสั่งการให้ระบบทำงานอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีโอเปอเรเตอร์อยู่เลยครับโดยที่ระบบของเราอ่ะมันสามารถการันตีรูปแบบการใช้พลังงานการลดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับชื่อผลงานเราเลยใช้แบบว่าชนิดแบบการันตีผลก็คือเราการันตีขั้นต่ำเราทำประดับงานสูงสุดได้15-20% เราการันตีขั้นต่ำที่ 10%
1: ครับ
9: คำว่าการันตีในที่นี้คือถ้าทำไม่ได้ตามแล้วนะครับเราจะคอมเพนเซตเงินคืนไปยังโอเนอร์ครับผม
1: นี่คือเรียกว่าเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนในส่วนของรางวัลนี้ที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆแล้วอาจารย์ทำไมถึงตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
9: คือใช้เวลาในการตัดสินใจมา3ปีครับแล้วก็ดูเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นนวัตเศรษฐกิจนะครับคือผมเป็นอาจารย์ผมก็เลยจะไปไล่ดูย้อนหลังจริงๆทุกท่านก่อนส่งก็สามารถทำได้ครับเข้าไปดูเลยว่าประวัติที่ผ่านมาปีก่อนเรามีประวัติย้อนหลังน่าจะ158มั้งครับว่า258หรือว่าใครได้รางวัลมาก่อนบ้างแล้วที่ได้รางวัลเนี่ยรายได้ในปีนั้นเท่าไหร่ผมเข้าไปดูขนาดนั้นเลยแล้วเหมือนเราประเมินตัวเองครับคือพอเราเป็นงานวิจัยที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2558จนเราเริ่มขายปี2562แต่เราเริ่มสเกลทรานส์ฟอร์มเป็นสตาร์ทอัพปี2565คือผมอ่ะผมจะได้ทุนสนับสนุนวิจัยตลอดตั้งแต่ของ NAA มาตลอดนะครับก็จะมีการขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาว่ามันเกณฑ์ไครเทเรียเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าจะมีการเน้นเรื่องการวัดเรื่องของรายได้แล้วก็พอเป็นนวัตกรรมเนี่ยเวลาได้ทุนของ NAA มันจะชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยคือเราก็ต้องประเมินตัวเราเองว่าเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคราวนี้พอมาเป็นปี2565เนี่ยเรามีการกระโดดจากรายได้10ล้านขึ้นไปเป็น20ล้านจนกระโดดขึ้นประมาณ 1.5-2.0x ต่อปีอะครับ
1: เพิ่มสูงขึ้นมากเลยอะ
9: ใช่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนสูงจนเรียกว่าเรา เราไปขอไอ้ออกแบงก์การันตีของที่ธนาคารครับธนาคารเขาถามว่าเราทำธุรกิจประเภทอะไร
1: อาจารย์บอกว่ายังไงต่อเพราะว่ามัน
9: เรา
1: ค่อนข้างสูงมาก
9: ใช่เราบอกเป็นสตาร์ทอัพเราต้องมีอัตราการโตแบบ x แบบ 1.5 x ต่อปีครับคือพอผมคิดตรงนี้เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้เราส่งช้าแล้วเหตุผลที่ต้องส่งก็เพราะว่ามันเป็นรางวัลสำหรับนวัตกรนะครับนักพัฒนามันเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศไทยไม่มีรางวัลไหนสูงสุดกว่ารางวัลนี้แล้วแล้วมันเป็นโลโก้ตามแต้มเพราะว่าเป็นปีที่เราที่ทาง TIE ระดมทุนจากนักลงทุนพอดีแล้วเป็นปีที่เรากำลังเอ็กซ์พอร์ตออกต่างประเทศดังนั้นเรามองว่าเราจะอะไรที่เป็นตัวที่เป็นรางวัลอะไรที่เป็นการการันตีว่าเราคือตัวแทนประเทศไทยก็มีแต่รางวัลนี้รางวัลเดียว
1: ความรู้สึกบ้าง
9: ครับ
1: ความรู้สึกบ้างหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้สิ่งที่รู้สึกอันดับแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น
9: ตอนแรกต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนเข้า3หลัก3รายสุดท้ายเป็น AI หมดเลย
1: 3แคนดิเดตใช่ไหมฮะ
9: ใช่3แคนดิเดตสุดท้ายเป็น AI หมดเลยแล้วเก่งทุกคน
1: ครับ
9: เก่งคนละด้านคือตอนคือคิดว่าได้ก็โอเคแล้ว1ใน3เราก็มี
1: ปลื้มใจแล้ว
9: แต่ไม่คิดว่าจะได้ที่1
1: คร
9: ับ ใช่ไม่คิดว่าจะได้ที่1เพราะว่ามีบางปีที่ไม่ได้ที่1คราวเนี้ยแล้วกรรมการแต่ละรอบคือไม่ซ้ำกันเลย
1: โอ้
9: แล้วไครทีเรียก็มีแต่เพิ่มขึ้นพอได้มันเหมือนปลดวาง10ปีที่ผ่านมาคือเหมือนมันหายเหนื่อยแล้วก็มันคือความภูมิใจมันเรียกว่ามันคือเหมือนผมได้เป็นตัวแทนทีมชาติจริงๆอะไร
1: ปลื้มใจบอกไม่ถูกเลย
9: ครับแบบ
1: เราทำงานมาด้วยความตั้งใจจริงๆทราบเข้าใจเลยจ้ะ
9: ตอนโทรถามรางวัลเราถามว่าได้ที่เท่าไหร
1: ่
9: ครับเขาก็ดูบอกแป๊บนึงบอกได้ที่หนึ่งผมก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าดูผิดหรือเปล่าประมาณนั้นคือมันเป็นรางวัลที่ใหญ่จริงครับแล้วยิ่งหลายปีมีการให้รางวัลมากขึ้นนะครับทาง NAA ก็ต้องการพิสูจน์ว่ารางวัลที่ให้ไปมันคู่ควรต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลจริงๆครับมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจมากๆแล้วมัน

0: ือซอฟต์แวร์โดยเพราะเป็น AI อ่ะมันจับต้องยากเหมือนพวก ChatGPT เหมือนอะไรอ่ะเราจะนึกไม่ออกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าไม่เคยใช้ใช่ไหมครับคราวนี้ของเราอ่ะยิ่งหนักเลยคือไปพรีเซนต์หน้าตาแล้วมันไม่ใช่มันนึกไม่ออกเลยดังนั้นเราก็เลยต้องแยกส่วนในการนำเสนอส่วนของเราที่ผมได้เกริ่นมาแล้วคือ AI ประมวลผลการตัดสินใจแทนการตัดสินใจโอเปอเรเตอร์แล้วเนี่ยเราจะมีส่วนของฮาร์ดแวร์ด้วยซึ่งฮาร์ดแวร์เนี่ยครับเป็นจุดเด่นหลักของเราคือเราจดสิทธิบัตร IoT ครับเราเป็นสตาร์ทอัพทางด้านพลังงานรายแรกของประเทศไทยที่ยื่นสิทธิบัตร IoT แบบ 100% คือเราทำขึ้นมาเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ต้นทุนต่ำกว่าตลาดประมาณ3เท่านะครับจุดเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราเลยพอเรามี IoT ของเราเองครับเราสามารถที่จะตัดแต่งโครงสร้างดีไซน์ให้มันต้นทุนต่ำลงได้นะครับอันนี้คือจุดแข็งจุดที่หนึ่งที่ความเป็นนวัตกรรมจะต้องมีสิทธิบัตรหรือสามารถดีพอในการยื่นจดสิทธิบัตรได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวโปรเทคในการที่เวลาเราไปต่างประเทศด้วยนะครับส่วนที่สองพอผมทำฮาร์ดแวร์เสร็จใช่ไหมครับก็คือเราเชื่อมต่อดึงข้อมูลได้เสร็จเนี่ยผมจะก่อนไอตัวโปรแกรมเนี่ยหน้าตามันจะดูยากเราต้องใส่โปรแกรมลงไปใน AI server
1: ครับ
0: เราจะมีคล้ายคอมพิวเตอร์ตัวนึงเหมือนแม็กมินิ MacBook ตัวประมวลผลเร็วๆอ่ะครับแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไป
1: ครับ
0: ให้มันเป็นฮาร์ดไอตัวนี้แหละที่มันจะทำการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ต่างๆจากสิทธิบัตรของเราแล้วในนี้ก็จะมีสิทธิบัตร AI ในการประมวลผลอีกทีนึงพอเชื่อมต่อเท่ากันหมดเนี่ยเราจะเป็นไฮสปีดการสื่อสารที่เร็วมากนะครับดังนั้นมันสามารถที่ประมวลผลได้เร็วเรียกว่ามันสามารถที่จะลิงก์การทำงานหรือประมวลผลเร็วเหมือนที่ ChatGPT สอนอินเทอร์เน็ตดีๆในการประมวลการคำนวณ นะครับแล้วก็ตัดสินใจแทนคนได้เลยว่าปรับระบบยังไงวินิจฉัยระบบมาว่าระบบมีอะไรแล้วก็สั่งการทำงานแบบอัตโนมัติ 100% กับรวมถึงปัญหาบ้านเราอ่ะเราจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์กรณีแบบไฟตกกรณีแบบเดินสายมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยระบบมันจะมีแบบอะลาร์มขึ้นเราก็ยังต้องทำงานกับโอเปอเรเตอร์อยู่ในการให้โอเปอเรเตอร์รีเซ็ตเราจะมีตัวคอมบานเซนเตอร์ทีมดูแลความเชี่ยวชาญของเราอะครับที่สามารถเอาระบบกลับมาหลังจากไฟตกอะระบบอัตโนมัติสามารถกลับมาทำงานได้ภายใน15นาทีครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการบริหารจัดการของชิลเลอร์แพลนอัจฉริยะและที่สำคัญประโยชน์แหละครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: คือสิงคโปร์อะเข้ามาในประเทศไทยต่างประเทศสิงคโปร์จีนนะไต้หวันเนี่ยเข้ามาเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถการันตีพลังงานการสมมติใน 100% สามารถลงได้10ยูนิตอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถการันตีได้เขาจะใช้เป็นรูปแบบเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพซึ่งโอนเนอร์ไทยจะไม่ยอมรับของเราอ่ะเป็นต้นแบบที่สามารถการันตียูนิตนับยูนิตได้เลยว่าลงเป็น 10% ของจำนวนโททอลนะแล้วสามารถที่จะคอนเวิร์ตคำนวณกับได้ด้วยว่าถ้าไม่มี AI ของเราอ่ะมันจะใช้พลังงานจริงๆเท่าไหร่อันนี้จุดแรกที่กระทบเศรษฐกิจเลยมันเป็นการลดพลังงานได้จริงๆตามที่การันตี
1: ครับ
0: อย่างที่สองครับคือเราลดการนำเข้าปกติซอฟต์แวร์พวกนี้จะเป็นของบริษัทแอร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดเลย
1: คร
0: ับ แต่ของเราอ่ะทำเอง 100% มันลดการนำเข้าโดยเฉพาะพาร์ทฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็ลดการใช้พาร์ทฮาร์ดแวร์นำเข้าครับใช้ฮาร์ดแวร์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแล้วเรามาอินทิเกรตเองได้อีกอย่างน้อยเนี่ยจะลดการนำเข้าได้ประมาณ 80% คร
1: ับ นี่คือ
0: แล้วการลดนำเข้าเนี่ยเราก็เอาไปจ้างคนด้วยผมพอดีทีมผม 80% เนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ที่มหาลัยอยู่แล้วก็เขาจะเป็นการสร้างงานดังนั้นบริษัทจะโตไปพร้อมกับพอร์ตของนักศึกษาต่างๆแล้วเราก็ขยายจากมหาลัยศรีปทุมไปเป็นวิไลจิรดาพระจอมเกล้าชลบุรีรวมถึงอนาคตก็จะเป็นมหาลัยศิลปากรเป็นการสร้างคนครับเพราะว่าไอการทำระบบ AI เข้ามาผสมกับระบบปรับอากาศมันเป็น multidisciplinary ก็คือมันใช้หลากหลายสาขาซึ่งมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสในการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยในปีนึงอ่ะคือตอนเราก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะมีการจ้างนักศึกษาฝึกงานแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-10 คนต่อปีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามอัตราการโตครับ
1: นี่คือการเดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศด้วยงานนวัตกรรมอย่างแท้จริงเลยอาจารย์มองเรื่องการต่อยอดบ้างดีกว่าเพราะว่านี่คือความสำเร็จและเปราะหนึ่งแล้วล่ะแต่สิ่งที่เราจะต่อยอดและพัฒนาระบบนวัตกรรมนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตอาจารย์มองยังไงต่อไปกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
0: ครับตอนนี้คือเราควบคุมต้นทางและเรายังต้องมีการ

0: รถแมปในการพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการอัปเกรดโมเดลแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศในส่วนของการควบคุมลมในพื้นที่ด้วยเราจะได้ยินคำว่า demand response เช่นสนับสนุนให้ปรับอุณหภูมิจาก25ขึ้นเป็น26 27แบบนี้โดยระบบทั่วไปนะตอนนี้มันยังไม่สอดคล้องและไม่สามารถทำได้แต่เราจะอินทิเกรตตรงนี้เข้าไปในสามารถในการที่สามารถทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมนะครับโดยที่ผู้ใช้อาคารยังมีความสะดวกสบายไม่ร้อนอยู่นะครับเพิ่มจากการันตี 10% ขึ้นไปที่ 15% นะครับรวมถึงเอาไปรวมกับโซล่าเพิ่มโอกาสในการที่ให้ตลาดแบตเตอรี่มันยั่งยืนด้วยเพราะว่าปัจจุบันโซล่าเนี่ยเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราติดตั้งผลิตได้เท่าไหร่เราใช้หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติเราติดตั้งเกินมันสามารถเอามาใช้ในการเปิดระบบปรับอากาศก่อนเวลาได
1: ้
0: ที่คนชอบถามนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะเปิดห้างสินค้าส่วนใหญ่จะชอบเปิดแอร์ช้าแต่ห้างที่มีความรู้ในการจัดการเขาจะเปิดแอร์เร็ว
1: อันไหนดีกว่ากันครับอันไหนดีกว่ากันนะครับอาจารย์
0: ถ้าเป็นไฟจากโซลคือความรู้สึกอะครับเปิดนานกว่ามันเปลือง
1: อันนี้
0: แน่นอนใช่แต่อย่าลืมว่าช่วงหน้าร้อนอะกว่าห้างมันจะเปิด10โมงอะมันรับความร้อนหรือห้างหรือตึกอะมันรับความร้อนตั้งแต่6โมงตั้งแต่ตี5 6โมงไปจนถึงก่อน
1: 7 8โมงนี่ก็ร้อนเออ7 8โมงนี่ก็ร้อนจัดนะอาจารย์นะอือ
0: ใช่ครับใช่มันนี่คือเหตุผลเวลาเราไปโรงแรมเราไปโรงแรมต่างจังหวัดอ่ะทำไมโรงแรม5ดาวเขาชิงเปิดแอร์ให้เราก่อนเลยใช่เพราะว่าเขายอมเพราะว่าเขารวมเซอร์วิสไปแล้วใช่คือนี้ความรู้สึกเหล่านี้จะหายไปเพราะว่ามีลูกค้าเราอย่างโรงพยาบาลไลฟ์สไตล์เขาทดลองโดยการที่เขาติดโซล่าเยอะเกินครับแล้วเขาก็แจ้งเราว่าโซล่าเหลือนะเปิดแอร์ได้เลย8โมงสิ่งเกิดขึ้นคือสาขานะครับโรงพยาบาลสมุทรปราการนี่เย็นฉ่ำลูกค้าเข้านี่คือเย็นสบายหลักการโรงพยาบาลเขาคือเย็นและประหยัดสาขาไหนเนี่ยอุณหภูมิไม่เย็นนี่จะโดนร้องเรียนเนี่ยเราจะต้องทำการปรับปรุงระบบทันทีครับ
1: เพราะฉะนั้นลูกค้าก็แฮปปี้นะไปห้างสรรพสินค้าที่มันเย็นๆสบายตัวก็จะซื้อของเพลินเลยอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของพลังงานสะอาดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังจับตาเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยด้วยอาจารย์มองเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ตัวจริงๆคือโซล่าเนี่ยมันตอนนี้ของเราแพร่หลายแล้วมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วในอาคารพาณิชย์นะครับแล้วโรงงานเนี่ยเราไปดูใน Google Map ได้เลยว่า Google Map เราจะซูมดูหลังคาได้เราจะเห็นเลยว่าหลังคามีโซล่ากันเต็มไปหมดแล้ว
1: ตอนนี้เยอะแล้วนะครับในประเทศไทย
0: ใช่เยอะแล้วครับเยอะคราวนี้มาส่งเสริมในเรื่องของการใช้ไฟที่บ้านเนี่ยการผนวกโซล่าเข้ากับแอร์โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอ่ะยิ่งเป็นเทรนด์ที่อุณหภูมิตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆผมว่าเป็นการช่วยและการซัพพอร์ตและส่งเสริมอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าคนขายโซล่ามักจะไม่ได้มองเรื่องการใช้งานของระบบปรับอากาศที่ตามความใช้งานที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเอามาผนวกด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มอัตราการแข่งและโอกาสของตลาดด้วยนะครับแล้วอนาคตถ้าเอาไปรวมกับส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในการสตอเรจตรงพลังงานสะอาดก็จะมีประโยชน์มากขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าณขนาดเนี้ยแบตเตอรี่มันยังแพงอยู่เหมือนโซล่าเมื่อ10ปีก่อนอ่ะยังแพงเมื่อไรก็ตามที่เอาไปใช้กับระบบปรับอากาศใส่ AI เข้าไปได้ประมวลผลช่วยได้มี data เข้ามาทำการที่จะทำนายเพิ่มได้แบบนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พลังงานสะอาดถูกนำมาใช้เข้าไปมากขึ้นแล้วลดอัตราการแข่งขันได้ด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่กำลังเล็งอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยสำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของนวัตกรด้วยสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนที่กำลังคาดหวังว่าสักวันนึงเราอยากจะคว้ารางวัลสำคัญแบบนี้บ้างอาจารย์อยากจะให้กำลังใจคนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบนี้อย่างไรบ้างรวมถึงเราจะเริ่มต้นยังไงที่เราจะสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับประเทศไทยของเราครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยหลายคนนะครับมีรางวัลที่เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งประดิษฐ์อ่ะจะเป็นนวัตกรรมได้มันต้องขายได้และสร้างรายได้และมีการเติบโตได้ถามผมโครงการนี้ในระหว่างตั้งแต่สมัครรอบแรกอะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านนวัตกรรมของ NA เป็นคนออดิตอยู่แล้วผมคิดว่าเคสยากที่สุดเราส่งไปอะพอเขาออดิตแล้ว ต่อให้ไม่ผ่านแต่เขามองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปขยายได้เราจะได้มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่ละรอบอะครับในการที่จะส่งเสริมอย่างน้อยอะส่งไปอะก็จะได้รู้ว่าของเราอะดีไม่ดีแล้วต้องปรับปรุงยังไงถ้าเราเปิดใจฟังที่เราข้อมูลตรงนี้มารับฟีดแบ็กอย่างน้อยเราจะได้ทุนสนับสนุนจาก NAA แน่นอนโดยที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะขอด้วยซ้ำนะครับรวมใหม่ๆที่ผู้ทรงอาจจะให้แล้วเอาไปปรับปรุงให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับประมาณนั้นครับผมมองว่าส่งมีแต่เรื่องดีแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีของอยู่แล้วครับลองส่งดูฟีดแบ็กนะครับที่ดีจากผู้ตรวจที่มีประสบการณ์นะครับมันทำให้ถ้าเรารับฟังและปรับตามนะครับมันจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนซึ่งผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยทำนวัตกรรมเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าบิสเนสโมเดลมันแตกต่างมีผู้ทรงที่คอมเพลนว่าทำไมไม่เอาระบบที่1กับระบบที่ทำที่เหมือนที่อเมริกากับระบบที่ได้รางวัลอ่ะมันรวมเซอร์วิสเข้าด้วยกันพอรวมเข้าด้วยกันมันทำให้บริษัทเกิดจุดเปลี่ยนในปี2565แล้วมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดครับ
1: ดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับจากผู้ที่คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้แสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับกับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจที่เดินหน้านะครับมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของนวัตกรรมที่หลายๆคนพยายามคิดค้นต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับอาจารย์นะครับที่มาพูดคุยในรายการในวันนี้สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับในช่วงของจับประเด็น VIP แบบนี้ครับก็จะมีแขกคนพิเศษครับที่มาพูดคุยนะครับมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับอย่างน้อยใครที่ติดตามอยู่ได้แรงบันดาลใจแน่ๆอยู่แล้วว่ากว่าที่จะตัดสินใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าจะตัดสินใจเอ้าเริ่มแล้วล่ะ3ปีนะครับคุณผู้ฟังเห็นไหม3ปีไม่ใช่เวลาน้อยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเรียกว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมเรียนรู้แล้วก็มีความคิดค้นต่างๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางรายการของเราใครเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็ติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่วงเวลาสำคัญเลยที่สามารถพูดคุยทักทายกันนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ทักทายส่งเข้ามาตอนนี้นะครับวันนี้คุณอมรรัตน์เวลา 16:15 นบอกฝนตกหนักที่โคกมะตูมโอ้ฟ้าแรงด้วยแถวลาดพร้าวแล้วก็รามคำแหงฝนตกอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางไปไหนก็ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางไปไหนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ขับรถด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมาดู1ข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของพรบกู้เงินหน่อยเพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านพรดอนปริศนานันทกุลยืนยันเรื่องของการออกพรกเงินกู้นะครับ400,000,000,000 บาทท่านย้ำเลยว่ามีความจำเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีปรึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางเดียวกันว่าจำเป็นแล้วก็ที่สำคัญครับทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยก็บอกชัดเจนครับว่าพรก.กู้เงินนะครับยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมิได้เป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงลำพังได้มีการปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาท ั้งหลายครับก็เห็นตรงกันเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆในภาวะเร่งด่วนจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้ด้วยโดยย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินยืนยันครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172บอกนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจเพียงลำพังปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาก็เห็นตรงกันครับว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของการประชุมสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการชู3ยุทธศาสตร์ครับบนเวทีการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกภาพยืดหยุ่นแล้วก็บทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนนะครับช่วงเวลาบ่ายของวันนี้วันที่8พฤษภาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับพร้อมนำเสนอ3แนวทางคุณผู้ฟังเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมนะครับประเทศสมาชิกต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและก็ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่สองครับความยืดหยุ่นนะครับทำรงไว้ซึ่งเรื่องของความยืดหยุ่นตรงนี้ให้อาเซียนเนี่ยเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศพร้อมส่งเสริมหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่ายสร้างความไว้วางใจและก็ลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายนี่นะครับสำคัญและก็เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและก็นอกภูมิภาครักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศทำงานร่วมกันกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตโอกาสและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยปิดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยว่าในช่วงเวลาที่โลกครับตอนนี้เผชิญกับความปั่นป่วนภูมิภาคยิ่งต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนไม่เพียงแต่สามารถจะรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับภูมิภาคต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับย้ำนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ชู3ยุทธศาสตร์สำคัญเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนี่หัวใจสำคัญเลยสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมกันหน่อยชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกำลังกับภาคเอกชนพันธมิตรกว่า20องค์กรครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องของพลาสติกเนี่ยแน่นอนเราก็รณรงค์กันไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ไม่มีการแจกถุงพลาสติกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานสักขีพยานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการรวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืนระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษครับร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกทั้งแมคโครโลตัสนะครับแล้วก็มีองค์กรพันธมิตรกว่า20แห่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่บริเวณชั้น2ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการลงนามในครั้งนี้ครับดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมด้วยประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและพัฒนากลยุทธ์ครับ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนอันนี้สำคัญนะครับภายใต้แนวความคิดเพื่อการผลักดันภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy อย่างเป็นรูปธรรมครับก็มุ่งเน้นการลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนะครับส่งเสริมการเก็บกลับคืนและก็การคัดแยกรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและก็บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวความคิดสำคัญเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับเรื่องของความร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของภาคค้าปลีกไทยซึ่งถือว่าเป็นบทบาทของการเชื่อมโยงความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วนและนี่ฮะก็คือต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรยกระดับระบบการจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติต่างๆก็มีมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกที่หลายคนเป็นห่วงนะครับทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าดูแลผลกระทบเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่กับการผลักดันสิทธิที่ดินทำกินแล้วก็ป่าชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนระยะยาวอย่างต่อเนื่องทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะครับหลายคนที่ตามข่าวนี้อยู่จะเห็นเลยว่าโอ้โหก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นอกเหนือจากนั้นครับปัญหาสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าด้วยรัฐบาลเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องโดยทางด้านของการให้ดูแลเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมา2568แล้วก็มีการประสานร่วมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการต่างประเทศครับล่าสุดก็ได้มีการส่งทีมลงพื้นที่นะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการประชุมมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดผลกระทบต่อแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคมาดูในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้ำกันหน่อยตรงนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตรวจคุณภาพน้ำตะกอนตกค้างกรมควบคุมมลพิษครับได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความชัดเจนแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่การพิจารณาด้านความปลอดภัยของสัตว์น้ำแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีหน่วยงานด้านประมงและสาธารณสุขนะครับเข้าประเมินหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคและก็บริโภคโดยกรมทรัพยากรน้ำครับได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้มีการวางระบบสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับการเร่งล้างบ่อบำรุงต่างๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยนะครับปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโรงเรียนในวัดและก็ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้อย่างเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยต่อเนื่องด้วยนี่คือความห่วงใยนะครับของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับนี่ก็การเดินหน้าในการดูแลเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนข้อความต่างๆหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็มีความสุขกันผ่านทางรายการกันหลายๆคนแจ้งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการฟังวันนี้เนี่ยมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องราวของการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเช็คให้ชัวร์หน่อยนะครับล่าสุดทางด้านของเพจสวทครับมีการทำเขาเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้บางคนเจอไหมเคยเจอคุณผู้ฟัง มีการโทรมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจ AI นี่ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลจากสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะทำเป็นอินโฟกราฟิกเลยเรื่องของการเช็คให้ชัวร์ว่านี่ตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้เอาใครเจอนะครับบางทีกลัวเชื่อนะหลายคนกลัวผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโทรมาต่างๆแล้วเงินคุณไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเราตกใจนะเรื่องแรกเลยเช็คให้ชัวร์ว่าเนี่ยตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้โดยเด็ดขาดคือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่ให้โอนเงินตรวจสอบบัญชีเห็นไหมแสดงว่าที่โทรมาขู่นะเป็นตำรวจปลอมนะตำรวจจริงไม่โทรมาขู่นะครับเรื่องที่สองไม่ส่งลิงก์ให้กดนะครับไม่ส่งลิงก์ให้กดอ้างคดีหรือหมายจับอันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเรื่องต่อมาคือไม่ให้มีการเพิ่มเพื่อนตำรวจจริงไม่ทำนะครับผ่านแอปแชทเพื่อสอบสวนตำรวจจริงไม่มีการส่งลิงก์นะฮะให้เพิ่มเพื่อนในลงในไลน์ต่างๆไม่มีแล้วก็ตำรวจจริงจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่มีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ย้ำแล้วก็ต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนเลยตำรวจจริงจะไม่มีการวิดีโอคอลเห็นไหมฮะอันนี้ใส่ชุดตำรวจเพื่อมาข่มขู่เอาเปิดกล้องหน่อยเปิดไม่มีนะครับตำรวจจริงจะไม่มีอันนี้คือให้ข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนเลยที่มาก็คือแหล่งสำคัญนะครับของข้อมูลสืบสวนภาค2นะครับแล้วก็เพจของสวทของเราก็มีการทำอินโฟกราฟิกเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอย่างคุณจ่อยแดนซ์นะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันอยู่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังกลัวบางทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาคุณลุงคุณป้าก็ไม่ทราบอ่ะเนาะป้าไปพัวพันกับบัญชีโน้นบัญชีนี้ป้าต้องส่งเงินมาให้ผมตรวจสอบนะป้าก็โอนไปแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวกันเดือดร้อนกันนะครับบางคนสูญเงินหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวดังนั้นครับย้ำอีกครั้งนึงตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้คือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่จะไม่มีการส่งลิงก์ให้กดจะไม่มีการเพิ่มเพื่อนนะครับจะไม่มีการให้โอนเงินโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีการวิดีโอคอลดังนั้นก็ต้องตั้งสติอย่าโอนอย่ากดลิงก์เก็บหลักฐานแล้วก็รีบโทรแจ้งความที่1441นะครับย้ำเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกกันว่าหลายๆคนจะได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในทุกๆวันครับก็จะนำเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับในส่วนของการปิดท้ายวันนี้ครับมีเรื่องของข้อมูลสำคัญจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจ่ายเงินของบัตรทองหลายๆคนใช้บัตรทองอยู่นะครับโดยระบุตำนองว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะต้องออกเงินให้คนไข้ไปก่อนแล้วจึงไปเบิกกับสปสช.ซึ่งก็มีปัญหาการจ่ายช้าจ่ายไม่ครบล่าสุดครับมาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ชี้แจงแบบนี้บอกแบบนี้ครับบอกว่าระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่มีหลายรูปแบบตามประเภทบริการและหลักเกณฑ์ของแต่ละรายการทั้งนี้ครับการจ่ายเงินของสปสช.เนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆเลยนะมาดูรูปแบบแรกก่อนรูปแบบแรกคือการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็งานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับเช่นงบบริการผู้ป่วยนอกงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการจ่ายตามผลงานบริการจริงสำหรับบริการบางประเภทนะครับหรือว่าบริการที่มีการเบิกจ่ายตามข้อมูลที่ให้บริการจริงที่หน่วยงานบริการเนี่ยส่งเข้าระบบดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวโดยล่าสุดแนวทางในการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อลดผลกระทบช่วงที่ผ่านมาทั้งในส่วนของกรณีการยกเลิกสถานะการบริการประจำปฐมภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นบางนา1มิตรประชาโดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ก็จะมีผลในวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปสปสช.ครับสรุปส่งท้ายก็คือได้วางแผนกับทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ย สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อไม่เกิดผลกระทบกับการรักษาของผู้ป่วยดังนั้นครับผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลทั้งมิตรประชาจำนวน 18,831 คนสปสช.จะดำเนินการโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อแล้วก็กรณีของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลบางนา1จำนวน 22,365 คนสปสช.ครับจะโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย3ซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็มีความพร้อมในการดูแลต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับย้ำปิดท้ายก็คือระบบจ่ายเงินโรงพยาบาลมีรอบการจ่ายชัดเจนไม่ได้ล่าช้าตามที่เป็นข่าวที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอพี่น้องประชาชนอย่า กังวลก็มีการโอนย้ายสิทธิ์เรียบร้อยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับคือรายการจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องบางคนไปเจอข่าวปลอมบางคนไปเจอข่าวเฟกนิวก็มาติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้วางใจได้ครับที่สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราไม่ต้องกังวลใจทุกเรื่องนะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็โทรมาหากันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพด้วยวันนี้บอลสกันแก้ประจันลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงศ์พลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส ่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง120เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภครวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อ Acinetobacter calcoaciticus baumannii complexซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเรียกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบ

0: ออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชลธรจันยาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับรวมถึงในพื้นที่ของปริมณฑลนะครับก็ยังมีฟ้าฝนนะครับก็อย่างที่บอกคุณฟังเสมอนะครับฝนตกในช่วงของค่ำๆช่วงของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดินทางนะครับไปปะเจอกับเรื่องของฝนขณะที่เราเดินทางก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในทุกทางของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพาหนะรถบริการสาธารณะต่างๆนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในทุกช่องทางนะครับอยู่กับเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแวดวงกีฬานี่แหละครับแล้วก็รายการอื่นๆนะรวมถึงทางด้านของสื่อของ NBT นะครับทางด้านของ Connect นี่นะ NBT Connect นะครับก็เป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์นะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังนะเชื่อถือได้นะข่าวสารชัดเจนนะมั่นใจได้เลยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งผมณัฐรณ ชูเมืองอยู่คุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับหนุ่ม3หนุ่ม3มุมนะร่วมแรงแข่งขันในการนำเสนอเรื่องของข่าวสารนะครับให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับรับทราบกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงไทยนะครับสุดท้ายก็แพ้จีนไป0-6เมื่อวานบอกแล้วถ้าเกิดย้ายแพ้เกิน0-4แต่แพ้เกิน0-4เนี่ยจากที่2ไปอยู่ที่3โดนไป0-6ครึ่งแรกโดนไป3ลูกครึ่งหลังโดนอีก3ลูกนะครับหยางหลาลูกแรกนะลีซีเสียนลูก2เฉิงวันตีลูก3นะครับลีซีเสียนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้กับทีมนะนำ 4-0 หวงซินยี่อีก2ประตูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับจีนชนะไป 6-0 นะครับธีดารัตน์วิวาสุขุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงของเรานะอายุ17ปีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าแพ้จีนไป0-6เนี่ยก็อยู่ลนอยู่ที่3นะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาชนะเมียนมา 4-0 นะครับก็เราอยู่ที่3เราจะไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม C ซึ่งคาดว่าไม่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะหนักนะที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแชมป์กลุ่ม C เนี่ย11พฤษภาคมนะก็เวลาก็ประมาณ 18:30 นะครับรอเชียร์กันนะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆนะทางด้านของโค้ชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณน้องๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับคราวหน้าสนามหน้านัดหน้าเนี่ยเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจน้องๆและในเกมที่เหลือก็ฝากกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเมื่อวานนี้อีกคู่หนึ่งเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 นะขออภัยจริงๆนะเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 ก็ลูกได้เสียเวียดนามเนี่ยเท่ากับไทยนะ4คะแนนแต่ลูกได้เสียเขาดีกว่านะครับเราจบที่3นะครับรอบน็อกเอาต้องพยายามชนะให้ได้นะครับชนะรอบน็อกเอาเพื่อที่จะไปสู่นัดเดียวจะไปสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุ17ปีรอบสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กัน17พฤษภาคมนะครับนะเวลา11พฤษภาคมนะครับเวลา 18:30 รอเชียร์กันที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับที่ประเทศจีนทาง YouTube BG Sport แล้วก็ YouTube ของ AFC Asian Cup นะนะถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันeSportนะประเภทโมบายนะครับ FIFA E นะครับ Nation League สัปดาห์แรกเนี่ยนะทีม e-sport ของเราเนี่ยลงไปแข่งขันด้วยนะครับ FIFA Nation League ประเภทขออภัยครับ FIFA Nation League ประเภทโมบายนะแข่งขันรอบน็อกเอาท์เพื่อหาแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับโดย e-sport control ของเราเนี่ยมีพงวิทย์นะมีจอมคทามีธนากรนะครับแล้วก็มีธวัชชัยนะครับรอบ16ทีมได้บายนะครับนะรอบ8ทีมชนะบังกลาเทศ 5-0 นะฮะเกมแรกเกม2บังกลาเทศชนะ 2-1 รวม2นัดเราชนะ 6-2 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายชนะกัมพูชา 2-1 และชนะ 1-0 รวมสกอร์ชนะ 3-1 รอบชิงเจอกับอินโดนีเซียครับเกมแรกอินโดนีเซียชนะ 3-2 นะฮะเกม2เสมอ 2-2 จบเกมอินโดนีเซียชนะเรา 5-4 นะครับก็ทำให้การแข่งขัน e-sport ในประเภทโมบายเนี่ยขอภายโมบายนะครับเราเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับมีคะแนนสะสม185คะแนนนะครับสัปดาห์ที่2ของeSport Mobile นะฮะก็แข่งขันนะครับวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับส่วน eSport ในประเภทคอนโซลนะคอนโซลนะขออภัยเราจะแข่งขันในสัปดาห์ที่2วันที่13ถึง14พฤษภาคมนะครับนี่คือการแข่งกีฬา นะครับใน e-sport ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง fifa.gg นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ FA Thailand นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดขออภัยนะฮะการแข่งขันเทนนิสครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125นะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 125รายการเจียงซีโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3,732,900 บาทที่จิวเจียงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับลันนาธารฤดีนะครับหรือน้องรวงข้าวของเรานะลันนาธารฤดีนะครับมือ99ของโลกวัย21ปีมือ1ของรายการนะครับเจอกับเหยาซินซินนักเทนนิสมือ398จากจีนนะครับปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มไว้อย่างเต็มที่แต่ว่านักกีฬาสาวจากจีนทำได้เด็ดขาดกว่านะครับชนะไป 6-4 และ 6-4 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนลนาตกรอบไปนะครับใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อนะสำหรับทางด้านของน้องลนาในรายการต่อไปนะครับส่วนเทนนิสนะอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันที่มอเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour 2ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 970,000 บาทนะครับก็ของเราก็ได้ลุ้นในประเภทชายคู่นะครับชายคู่ของเราเนี่ยเข้าสู่รอบเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะบูมกาสริดสำเร็จแล้วก็แมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะคู่ของไทยซึ่งพลิกล็อกนะเอาชนะคู่มือหนึ่งของรายการชาเบอรี่จากไอร์แลนด์จับคู่กับโจชัวชอตันจากออสเตรเลียนะครับ2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 นะฮะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเจซี่ดาลานี่จากออสเตรเลียจับคู่กับยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือ2ของรายการกลัวอะไรล่ะครับคู่มือ1เราชนะมาแล้วเจอคู่มือ2น่านะครับคู่ของไทยน่าจะชนะพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับบูมกับสิทธิ์สำเร็จกับแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะครับนะฮะส่วนในประเภทสาวไทยครับอีพัชรินชีพชันเดชกับบัวกมลวรรณยอดเพชรนะครับก็คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ทางด้านของอีพัชรินชีพชันเดชนะก็ชนะนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นนะครับมือ6แล้วก็มือ727ของโลกนะฮะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็76ไทเบรก74และ75นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเออิกะเซมะนะฮะมือ4ของรายการแล้วก็มือ631ของโลกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับกมลวรรณนะกมลวรรณยอดเพชรนะครับมือ 1,067 ของโลกออกแรงถึง3เซตนะครับกว่าที่จะชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้นะเจ้าของสัปดาห์เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรกนะครับชนะไป2ต่อ1เซต60 46และ63นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับหลิวยู่ฮันจากจีนมือ1010ของโลกนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะนะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาของเรากันหญิงคู่ของเราก็ชนะด้วยนะเข้าสู่รอบรองด้วยนะก็คือคู่ของอันชิสาฉันทากับทัศพรนาคหล่อนะซึ่งคู่มือ3เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันชนะลันดาคำหอมกับพิมมาดาทองคำนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับเทนนิสที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจากเทนนิสนะครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 นะครับได้ประตูจากออลิวัสกินแอเมเลโนบูเกียโนนะครับขออภัยนะอาเมเลโนบูเอนเดียนะครับจุดโทษแล้วก็จอห์นแม็กกินแล้วก็จอห์นแม็กกินอีกเบิร์นอีกลูกหนึ่งนะนาทีที่80นะครับชนะ 4-0 รวม2นัดแอสตันวิลล่าเอาชนะนอตแทมฟอร์เรสต์ 4-1 ครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้ฟอร์เรสต์มาก่อน 0-1 นะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองลูกทีมของอูนายเอมอรี่ก็จัดทัพใหญ่เลยนะครับเอาชนะไปนะครับ4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ 4-1 ทำไมแอสตันวิลล่าเข้าไปชิงชนะเลิศกับฟรายบวกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะฮะหมาป่าฟรายบวกนะครับเอาชนะบราก้านะครับ3-1 รวมสกอร์2นัด 4-3 นะครับรอบชิงระหว่างอัสเซวิล่ากับฟรายบวกนะฮะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่สนามเบซิตาสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับขณะถ้วยเล็กสุดของยุโรปครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมจากอังกฤษก็เข้าชิงเช่นเดียวกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะชักจาโดเนตไป2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากเปดินโยนะฮะกองหลังของชักจาโดเนตสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เอเนียนโด นะครับยิงตีเสมอกับชักดาโดเนต 1-1 แล้วก็ก่อนที่อิสมาลาซานะจะยิงประตูชัยให้กับคริสตัลพาเลซในนาทีที่52นะครับจบ2นัดก็ชนะไป5-2ครับนัดนี้ชนะ 2-1 สกอร์รวมนัดที่แล้วนี่ชนะ 3-1 นะครับก็ชนะรวม2นัด 5-2 นะครับก็จะเป็นยอดที่คริสตัลพาเลซนะชนะนะครับ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับยอดทีมจากสเปนรายโยบายกาโน่นะครับซึ่งจะมีขึ้น27พฤษภาคมที่ Red Bull Arena เมืองไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับจะเป็นครั้งแรกของทีมจากอังกฤษที่ผ่านเข้าชิงถ้วยสำคัญของยุโรปทั้ง3ถ้วยอาร์เซนอลไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะกับแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลรอมา20ปีนะฮะ20ปีที่แล้วเข้าชิงแล้วแพ้นะคราวนี้มาชิงอีกครั้งหนึ่งในรอบ20ปีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลวิลล่าชิงยูโรปาลีกแล้วก็คริสตัลพาเลซชิงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอดูนะครับว่า3ทีมจากอังกฤษจะได้ทั้ง3หรือได้2หรือได้1หรือจะไม่ได้เลยนะฮะรอติดตามกันนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงมีทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านชุมพจน์นะครับวรรณชันสุรินะครับรวมถึงคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับคึกคักเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับยินดีกับทางสุราษฎร์ธานีนะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาของชาตินะกีฬาของเยาวชนต่างๆครับเพื่อพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ระดับอาชีพก้าวสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับการแข่งกีฬานะฮะมีเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นกำลังนอกจากกองเชียร์จะเป็นเชียร์ที่ดีแล้วนะฮะกองเชียร์ชาวสุราษฎร์ธานีก็เป็นกองเชียร์นะที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมกันทำให้สุราษฎร์ธานีนะได้เป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่นะเมืองทุเรียนอร่อยในสุราษฎร์ธานีมีทุเรียนด้วยนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเกาะแก่งสวยงามนะโอ้โหสุราษฎร์ธานีมีครบเลยทีเดียวเงาะโรงเรียนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นหรือยังเงาะโรงเรียนอำเภอนาสารอร่อยอร่อยกรอบด้วยนะนะถ้าเกิดไปเกาะสมุยก็กะละแมอร่อยไข่เค็มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์ธานีไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหอยใหญ่หอยนางรมสดๆนะเขาปิดฟาร์มนะส่งออกไปทั่วเลยนะนี่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับนักกีฬานะกว่า77จังหวัดนะมาแข่งขันกันที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ร่วมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมีอะไรกันบ้างก็ไปติดตามช่องของ T Sport 7แล้วก็ทางสื่อของ NBT ส่งทีมไปถ่ายทอดสดแล้วก็รายงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับส่วนการเรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกแห่งโลกประจำปี2569ที่เมืองอิสมาอิลียาประเทศอียิปต์นะครับซึ่งแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับซึ่งนักกีฬาไทย5คนนะครับมีธนพรแซ่เตียคว้ามาแล้ว3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงครับณัฐชาแก้วน้อยนะครับ3เหรียญเงินรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงินจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็สุธาชินีแก้วสิงขอนนะครับสุธาชินีแก้วสิงขอน1เหรียญทองแดงจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงแล้วก็มีณัฐนิชาการเกตนะครับนักกีฬารุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันกันซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันอีก1คนนะครับก็คือณัฐธิดารอบรู้นะลงแข่งขันนะครับในน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมนะก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับก็ทีมงานของเรานะครับผู้ฝึกสอนก็ระดับอดีตเหรียญเอเชียนเกมเหรียญโอลิมปิกเกมทั้งนั้นแหละครับที่ไปฝึกสอนชุดเยาวชนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สิริแก้วนะครับแอนนิพามูลทานะครับขวัญชัยนุชนุ่มนี่นะก็ดูแลนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับรอดูนะว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ตอนนี้คว้ามาแล้วนะครับเยาวชนของเรานักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยของเรานะคว้ามาแล้ว3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะรอรุ่นเหรียญต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ โมโต GP สุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับโมโต GP นะครับสนามที่ฝรั่งเศสครับเลอมองเซอร์กิตนะครับ 8-10 พฤษภาคมนี้นะครับจะมีอากาศแปรปรวนเหมือนกับไทยหรือเปล่านะเขาบอกว่าฝนตกนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยที่บุรีรัมย์ก็ตกเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่บุรีรัมย์นะการแข่งขันFIM นะครับนะก็เอเชียเรซซิ่งนะครับก็มีฝนตกที่บุรีรัมย์เหมือนกันฝรั่งเศสฝนก็ตกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับโมโต GP นะสนามที่5นะครับนักกีฬาก็วันนี้ก็ทดสอบสนามกันนะครับคายฮอนด้าก็มีลูก้ามาเรนี่จอนเมียนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าดูคาติเขาแรงนะแล้วก็ทางด้านของมาโกเบชติก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันความเคลื่อนไหวเรื่องของโมโต GP นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จัดอันดับกันนะครับวันที่9พฤษภาคมรอบสปรินต์เรซแล้วก็เมนเรซเนี่ย10พฤษภาคมนะครับส่วน FIM Asia Road Racing นะครับที่บุรีรัมย์นะคิงชัยกัน2สนามที่2คิงชัยกัน2เรซนะครับวันนี้ซ้อมกันแต่ว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านะอากาศฟ้าคงจะแจ่มใสนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลงแข่งขันเรซที่1นะครับต่อด้วยเรซที่2นะครับในวันที่10พฤษภาคมที่สนามช้างInternational Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแฟนความเร็วไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิตวอล์กนี่นะพิตวอล์กกระแสเขาคึกคักมากนะรวมถึงใครจะเป็นผู้โชคดีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นักบิดระดับเอเชียนะครับทุกๆโค้ง12โค้งของสนามบุรีรัมย์ไปดูนะความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กมต่อชั่วโมงนะครับ200กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะความเร็วทางตรงเกือบ300กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะไปติดตามทางด้านของเพจของสนามช้างนะช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรของทั้ง2วันนะครับใน FIM Asia Road Racing เนี่ยก็จะมารายงานให้ทราบนะครับรวมถึง MotoGP ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในเรื่องของการวิ่งครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็บริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับในฐานะ presentingสปอนเซอร์นะครับจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน21มิถุนายน2569นะครับนะที่ลานคนเมืองสลาบการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะตั้งเป้าว่า 8,000 คนแน่นอนครับปีนี้จะมีการชิงชัยกันในระยะ 10K มีชิปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็น 10K เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะและก็สถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคอนเซ็ปต์สนามสายทำลายเวลานะครับออกสตาร์ทจากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งไปทางถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับขึ้นสะพานพระราม8ปั๊บวิ่งไปบรมราชชนนีนะครับแล้วยูเทิร์นกลับมานะครับขึ้นสะพานพระปิ่น9สมเด็จพระปิ่น9ลงมาครับโอ้โหเนินซึมเยอะมากนะลงมาครับเข้ามณฑลพิธี2สนามหลวงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชายที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโอ้นี่คือเส้นทางรูทที่น่าสนใจนะครับผ่านแลนด์มาร์คมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมก้าวท้าใจนะครับนายแพทย์ประกรณ์ตรงค่าเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรสสส.นะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจนะครับพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้แทนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของบริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทามคุณหมอมิยูนะทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนาเสวีนะครับแล้วก็โค้ดแบงค์นะโค้ดแบงค์นะซึ่งไปวิ่งเพิ่งกลับมาจากวิ่งนิวยอร์กมาราธอนนะฮะส่วนคุณหมอมิยูนี่ไปแต่งชุดไทยคว้ารางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดที่ลอนดอนมาราธอนมาแล้วด้วยนะครับ ซึ่งการแข่งขันกิจกรรม9ท้าใจ 10K Thailand Championship นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่า 8,000 คนจะมาแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำลายวิ่งที่มีสถิตินะต่ำกว่า10K ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะได้วิ่งฟรีนะกว่าหลายน่าจะหลายร้อยคนนะได้ส่งสถิติไปนะครับนะถือว่าเป็นสนามปราบเซียนรายการนี้เป็นใครจะเป็นหนึ่งใน 10K ของไทยรอติดตามกันนะครับแล้วก็ LG ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ LG เนี่ยเขาให้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเวลาซับ50เข้าแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเนี่ยซับ55นาทีผมยังไปอยู่นะครับวิ่งฟรีได้55นาทีแต่ปีนี้50นาทีไม่มีสถิตินะเพราะไม่ค่อยได้ลงแข่ง10กิโลเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่จะลงแข่งขัน21กิโลนะครับ10กิโลหลังสุดที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือบางแสนนั่นแหละครับนะก็คราวนี้ก็จะไปลงแข่งขันในประเภททั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ต้องใช้เรื่องของวิ่งฟรีนะที่ LG เขาจัดนะ LG Line Point นะครับนะก็จะใช้เรื่องของสมัครเข้าไปโดยทั่วไปนะครับจะไปวิ่งงานนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อนะสนใจนะดังเพจของสมาคม9ท้าใจนะ9ท้าใจ 10K นะครับสนใจสมัครกันได้นะ10กิโล5กิโลก็มีเสื้อสวยงามมากนะครับดร.นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนสองก็สนับสนุนอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนออกมาสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับในระยะยาวนะ9ท้าใจ 10K Thailand Championship เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนเรื่องของดร.ธาทิตย์ปิตุเดชะนะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคม9ท้าใจนะก็บอกว่าสมาคม9ท้าใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้จัดมานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก็หวังว่าจะได้ต้อนรับนักวิ่งนะกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดก็บอกว่า37ปีในการอยู่กับประเทศไทยนะก็ต่อยอดเรื่องของธุรกิจนะต่อยอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะครับ Life Good นะฮะนี่นะเป็นคอนเซปต์แนวคิดของเขาเลยนะครับนะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางด้านของสมาคม9ท้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของ Presenting Sponsor ของงาน9ท้าใจ 10K ครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะครับสมัครกันได้นะวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มีงาน Expo Day วันที่20มิถุนายนนะที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับนักวิ่ง 10K ซับ50นะ 1,000 คนนี่ฟรีนะครับขออภัยผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ 1,000 คนเนี่ยฟรีนะคราวนี้แล้วก็สมัครในประเภทแชมเปี้ยนชิพ 10K 10นะ750บาท 10K 650บาท 5K 550บาทนะครับแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับนี่เรื่องของวิ่งนะครับส่วนอีกรายการนึงนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ขออภัยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนะครับก็เปิดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโคคัพนะอายุ17ปีโคคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2025นะจับสลากแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับนี่คืออีกเวทีนึงนะซึ่งสร้างตำนานนักเตะอีกหลายคนนะโคคัพนะครับคราวนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะทุกภาคเลยทุกโซนเลยนะครับก็รอติดตามกันนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้แต่ว่ามีการคัดเลือกกันก่อนนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือบุรีรัมย์ภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งกันที่กาญจนบุรีนะภาคใต้แข่งกันที่สงขลาภาคเหนือแข่งที่เชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลแข่งกันที่กรุงเทพมหานครรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเรื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันการ 6-9 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับการแข่งขันแบบ Stroke Play 3วัน54หลุมนะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันนี้นะก็โอ้มีการปล่อยตัวพร้อมกันนะครับ18หลุมนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมามีฟ้าฝนคะนองด้วยนะนะครับก็ต้องกลับมานะหยุดพักหนึ่งแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ปรากฏว่าแชมป์รายการนี้เป็นของอชิรยานศรีวงศ์นะนักกอล์ฟ17ปีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025ที่วอเตอร์มิลครับเก็บรวมสกอร์ได้9อันเดอร์พาร์นะฮะแซงคว้าแชมป์นะครับเอาชนะโปรไนท์อ่อนกนกสร้อยสุวรรณนะผู้นำสองวันแรกนะสโตรกเดียวโอ้โหนะสุดยอดจริงๆก็คว้าแชมป์ไปนะพร้อมกับเงินรางวัลนี่ 200,000 บาทนะครับก็ทัวร์นี้คือทางด้านของแชมป์รายการนี้นะครับ อชิรยานศรีวงศ์นะครับมือสมัครเล่นนะคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็อันดับที่2เป็นออนกนกสร้อยสุวรรณนะได้อันดับที่2นะเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคราวาสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสารพันยะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมายชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคือที่ไทยวันนี้จะรวบรวมเอกชนรายใหญ่ช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายมากขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @UTCC Tutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบสตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ่งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาโควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือCATชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้น พื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพสรแก้วขำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากลนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงตัวพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลก ทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2-1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107-97ขึ้นนำ2-0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125-107ธันเดอร์ขึ้นนำ2-0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6 ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบาสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่นยู20แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภ

0: สัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา20

าฬิกา30นาทีจนถึง21นาฬิกาค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณธาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์สิทธิ์งานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่และพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในไหนตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายรื้อบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆ2 คนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือ2 นิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้อง2 อาทิตย์กับพี่2 อาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจหรือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรื่องสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนผีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกาลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำ2 คำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2 เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละนั่นเองคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลางาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเพราะซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปริ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินเมื่อไหร่ก็ได้

ขาไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเคลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

ถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี่ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามว่ารู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วทุกความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวิดีทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวๆของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเรียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเรียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: canin ta nam nam yak si chap ta chong yan tha nong si pet mai chong pu kem pai lai
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคลังดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
12: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคลังดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคลังดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติม แต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋องที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันท์ตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอลหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้าง AI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AIซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้

แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่มีเกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับผลฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมโดยการสร้างรูปต่างสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: ากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบิทที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ตั้งหากครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Design Channel Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ตารางสีช่องดูขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวงอตรงออกตารางสีช่องไปแล้วนะครับให้เราลองชี้หนังสือไปตรงมุมด้านซ้ายของตารางสีช่องนี้โดยช่องแรกครับก็คือมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่สองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่สามนะครับให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่สี่นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นในจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดล่าสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีป บว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควรเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ในความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฟ้า
3: อาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฝ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฝ้าเนี่ยมันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันอะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งฝ้าเนี่ย เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอ
2: ัน
3: นี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผ
2: ิ
3: วแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส
2: ่
3: วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล
2: ้
3: วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล
2: ้
3: วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะม
2: ัน
3: ก
2: ็
3: จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจาก ภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วก็ไปไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเรื่องยากอ่ะนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมดเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA +++++4+
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
2: ่
3: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็ต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเนี่ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะแล้วแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอ่ะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
2: ขาว
3: หน่อยนะคะ
2: แต
3: ่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องลองเอาอ่ะนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อน จากการรักษาฟ้าเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฟ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้มันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกตลอดอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยอย่างเง
2: ี้
3: ยเป็นแบบ
2: ผิวสี
3: ขาวๆใช่ซึ่งอันนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: ค
3: ือถ้าจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหรือว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาสแพ้
2: ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์อ่ะนะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: คือมันจะก้านๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าใครเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันอะไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะทีนี้ตัวพวก อนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะในกระบวนการทำงานของเซลล์ที่เรามีชีวิตอยู่อะ นะคะจากการเผาผลาญสารอาหารถ้าเราแบบกินไม่ดีนอนไม่ดีพวกนี้มันก็จะมีสารเสื่อมเกิดขึ้นอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะหรือว่าแสง UV เองเนี่ยถ้าเราไปรับมากเกินเนี่ย

0: ะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะหน้ามันจะแบบว่าหมองมากเลยอ่ะนะคะหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่ะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนอ่ะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะฝาดอะเปลือกไม้อะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่านหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมรังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิเจนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกนี้มันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไหม้ไม่แดงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้มังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะคือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้นะมันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสใสๆนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีพหลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบใจค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษ

0: วัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวโยมอะนะคะ
1: คร
0: ับนะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่เพราะว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะนะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17
1: ค
0: ือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: โ
0: อ้ช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ในส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะ
0: ใช่ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นไก่อยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าต ือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยขี้หรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้าหมองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยจะแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพโพเบตด้วยนะฮะยูกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
12: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
14: โทรจากไหนครับโทรจากไหน
0: คุณนะช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
14: คุยทางโทรศัพท์
0: คุณนะที่รอสายอยู่
14: สว
15: ั
14: สด
15: ี
14: ค
15: ่
14: ะ
0: ปิดวิทยุครับหรือแม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
14: เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
0: ปิดวิทยุไปเลยก็ได้
14: ป
0: ิ
14: ดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุไปเลยก็ได
0: ้ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
15: เขาได้ยินฟังอยู่
0: ปิดวิทยุเลยครับ
14: ปิดวิทยุเลยครับ
0: คุณน้าอยู่ไหม
14: น้าอยู่ไหมน้าอยู่ไหม
0: ผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับ
14: ยกโทรศัพท์พูดด้วยครับ
0: ยังอยู่ไหม
14: ยังอยู่ไหม
0: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับ
14: สายนี้จากไหนคร
0: ับ ฮัลโหล
16: ฮัลโหลดีค่ะ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
16: คุณไม่รออาจารย์อา
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ขอปรึกษาหน่อยค่ะลูกสาวน่ะผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึก
17: แต่ง
16: ผ่าตั้งอปต57เอ๊ะทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรก็แบบเนี้ย
17: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
16: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
17: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
16: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
17: ้หมายก็ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
16: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะ
17: อ
16: ๋
17: อ
16: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นแหละโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
17: ไม่อยากอะไรนะคะแต่กี้
16: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
18: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
17: อ๋อ
18: ฉี่เหมือนฉี่
17: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายสวนปัสสาวะอะไรไหมคะ
16: ไม่ได้ใส่ค่ะ
18: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
16: หญิงค่ะ
18: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
16: โอ้ยกินถึงอาย
18: ุ
16: แล้ว
18: 60
16: แล้วอ่ะ
18: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
17: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
16: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
17: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเนี่ยค่ะไปโรงพยาบาลครั้งหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด พราะว่าใบบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
16: แต่นี่เขาก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
17: แกะกล้วยหรอ
16: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
17: ก็กินได้กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่านะคาดว่า
16: เรารู้จะทำยังไงป
18: ่
16: ะ
18: ก็
17: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแปะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบหมกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
18: ค่ะโอเคเน
16: า
18: ะ
16: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
18: ครับ
16: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
18: จ้ะรักษากันไป
16: หาหมอก็นัดให้ไป
18: จ้ะ
16: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไหนเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
18: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
16: อาย
18: ุ
16: ก็เยอะแล้วเนี่ย85 86ก็จะมาดูแลเขาเน
18: ี่
16: ย
18: ยังครับ
16: หัวก็ไม่เอา
18: อ๋อมันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
16: ไปทิ้งที่ไหน
18: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
17: ครั้งหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
16: พี่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
17: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
18: บอกเขาไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
16: กินค่ะ
18: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
16: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
18: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
16: จ้ะไม่หายตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ยไม่ดีก็กิน
18: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
16: ไม่ได้กินค่ะ
18: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
17: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
18: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
17: ขึ้นอยู่กับชนิดยา
16: เดียนเนี่ยให้ก็กิน
18: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
16: บางทีก็หายไปอยู่ๆก็เป็นนี่มาอีก
18: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่แล้วมันแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสักสามสี่วันมันก็จะมาเป็นใหม่
17: ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
18: ่
17: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงนะคะคุณป้าค่
18: ะ
17: คือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให
18: ้อาเจียน
17: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
18: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคุณ
17: หรือว่าลองสังเออหรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
18: อะไรเงี้ยต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วย
17: สังเก
18: ตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
16: ค
18: ่
16: ะ
18: แล้วอย่าไปท้อ
16: และอาหารก็กินเผ็ดไม่กินเผ็ด
18: ก็ดีแล้ว
16: ก็กินข้าวไม่ลง
18: เขาต้องการกินเผ็ดแต่
16: ว
18: ่
16: ากินข้าวไม่ลงเน
18: ี่
16: ย
18: เป็นกินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอก็ห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
17: อย่ากินเค็ม
18: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
16: พอป้าแล้วเครียด
18: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
16: ขอบคุณมาก
18: จ้ะสายเดียวยาวเลยจ้ะอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
17: ค่ะค่ะ
18: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละพา
1: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
20: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบได้ตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
20: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
6: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
20: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
25: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพับเป็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทางนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตพรมารายงาน
20: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
19: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการ

การศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ภูลพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์ภูลพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์ภูลพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่
2: ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะฉะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรแกนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเด้ครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทเลยคร
2: ับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดๆค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: ก็ให้รักมือสมบูรณ์ต
2: ั
1: วสี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่างๆแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกับเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวนั่นต่างเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มี จะจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิดข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อปะไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันไม่อยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสุริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นเมื่อเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กอะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทนึงอะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากคุณแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะๆเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยเราลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในมุมมองงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พุนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: อาจารย์ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบว่าที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำมันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
1: เจ้าค่ะ
0: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
1: เจ้าค่ะ
0: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไหนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าอาชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคุณอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคุณอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเราสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ทีแล้วก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเราจากวันเป็นเดือนเนาะจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมา
1: ท่
0: านปรึกไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเราผู้ชมสร้างรังได้ใหญ่ไม่ล่มมีน้ำหวานน้ำอะไรอย่าอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยละน้อยมันเอาม
1: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เราก็เอาทีละน้อยละน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข
1: ้
0: อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้มันก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีไม่ใช่ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะ
1: หรือ
0: เพิ่งมาอ่านตรงนี้จึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจ
1: เ
0: พราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
1: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ไม่เคยอ่านก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่สองในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะและเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ที่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: พอมาวรรคที่2เนี่ยเป็นพละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขะละ
1: เจ้าค่ะ
0: เสขะนี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้ว
1: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เสขะพละเนี่ยเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ที่เอาหิริโอตปะออกไปเนาะแล้วก็เป็นสติสมาธิเข้ามาแดนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี
1: ้
0: พละ5ก็มีนะก็5ข้อนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในทีฆานิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี่ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี่ก่อน ในเซตของคำสอนนี้ท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรแต่ที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชชาจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยว
1: ัน
0: นี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นสามนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีแม้แต่ข้อแรกท่านก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายแต่เราดูแบบตั้งแต่หมวดหนึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดต่อจากหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแต่บางคราวก็จะแจงออกเป็นสามอย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีเอาเกณฑ์นี้คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละฉันเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบหมายถึงว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นแหละคือศรัทธา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไง
1: ไ
0: ม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
1: ้
0: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
1: เจ้าค่ะ
0: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็ถึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าแต่ศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธตรงนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษาที่กาสูตรพระพุทธเจ้าเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธาศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะเพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงนี
1: ้มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่พ้นทุกข์ได้จริง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตางค์คือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะ โดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโอสถ์ว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คือมีพุทโธหลังมีเอาแล้ววิธีการที่ทำยังไงคือทำโมไงวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงตามทำโมตามทำโม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนอื่นก็ทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมเออคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้เฮ้ยทำไมฉันจะไม่ได้เออนั่นแหละสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสัตตาในสังโ
1: ฆใช่ค่ะ
0: มีศรัทธาในพุทโธธรรมสงฆ์แล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะยังไงนะมันจะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือถ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าเออฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะเอ๊ะถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
1: ไปคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
0: ไปใต้แล้วเพชรเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานแล้วแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะฉะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบก็จะตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกแล้วบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบยังค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธรรมสังโฆมันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่จริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้เก้กังๆเก้อเก้อเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ได้หรือไม่คือนั่นผิดคำถามนั่นคือเกิดจากความเคลือบแคลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เราตั้งให้ถูกเราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการว่ายของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธรรมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริงจึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้าคือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงนะกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมาก
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมื่อยๆอุ้ยหน้ารังเกียจขยะแขยงเขาก็คิดไปแล้วในหัวก็จะรันแพทเทิร์นอะไรต่างๆไปเขาจึงไม่กล้าขึ้นกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละนี่คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูง ที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางบรรทุกมีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ไหมคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกนั่นแหละกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกพอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกทุกก็ทุกดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรพอคุณมีการกล้าที่เผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเผชิญนะเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตอนนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นนะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้ววิริยะสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆคือก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณใจถ้าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นไปอีก
1: ถูกค่ะขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันเรากว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าคะ
0: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็ยกบทสวากขาโตแล้วก็สุตติปโนด้วยอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราค่าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นามันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ดันว่า
1: เจ้าค่ะ
0: จิตเราก็จะไม่บวบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะว่าคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวก็คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าจะใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปท่านก็จะใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงพระสงัจจคะสงัจจอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกแต่ต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2ไหลไปฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิ
1: okay.
0: คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้ง2แบบคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะยังมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องยันนี้จะกินอะไรแล้วจะทำได้ไหมจะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยคุณใช้เวลาไม่ทันละเวลาสอบ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นตัวนี้เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นนะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้ว เวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์ที่บอกมาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่ามันก็เกิดขึ้นดับไปแล้วนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงทุกข์ของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญาปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือมันถึง breakthrough ออกไปคือการที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธินี่จะดันปัญญาให้มัน breakthrough ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะนี่นะในความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นปัญญาอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นก็
1: จ
0: ะช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์ห้าแก่กล้าการบรรลุธรรมที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็วโอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งหนึ่งในการที่จะอธิบายคุณธรรมในห้าประการนี้แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพระวรรควรรคที่สองเนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดของหัวข้อของเขาของเขาแตกต่างกันอย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาในข้อที่11ข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องค์อาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลยที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจ4เลยนะ
1: ค
0: ือเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคำนี้ไม่ใช่คำธรรมดาคือไม่เรื่องศีลอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยเรื่องทุกข์เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วพวกเขาจะทุกข์กันอยู่ทุกขเวทนาต่างๆมีโอเคนะทีนี
1: ้
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นเรื่องใหม่ที่คิดค้นบัญญัติขึ้นใหม่แต่งตั้งเปิดเผยขึ้นใหม่โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในที่นี้ก็คือหมวดธรรมคือพละห้านี้หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสติปัฏฐานสี่พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าแล้วทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจ4เนี่ยไม่
1: ม
0: ีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
1: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทุกคนมีแต่ทุกข์อริยสัจเนี่ยยังไม่
1: ม
0: ีย
1: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
0: ถูกต้องความจริงชนิดที
1: ่
0: อ เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์5ที่กำหนดบทเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันธ์5อุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
1: มัน
0: เฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบครอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจ4ข้ออื่นๆด้วยก็
1: จะ
0: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องอาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์แล้วออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียหน้าขึ้นนี
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความองอาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทาย
1: นี่คือ
0: ท่านหมายถึงนี้มีความองอาจ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีบรรลือเสียหน้าธรรมจักรในที่นี้ก็คือปริยสัจสี่ความจริงประเสริฐให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทขรรพดีบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
1: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในขรรพดีบริษัท
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พรมบริษัทพรามบริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดหน้าต่างๆที่ท่านหมายถ
1: ึ
0: ง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
1: ่
0: ข้อที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งข้อ13ที่อธิบายไปข้อ13
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีฮิริโอตปาด้วยนะมีฮิริโอตปาด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นแหละที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มีร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดนี้ที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พระชันอยากจะให้ท่านฟังและคุณดิฉันทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีหิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไง

0: ละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถึงข้อ44ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเป็นความว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคสีโอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคสีเอาหัวข้อกันนะ
1: ถูกค่ะ
0: วิริยะหาได้ในสัมมาประธาน4สติหาได้ในสติประธาน4สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌาน4แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจ4ใน5อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นเดี๋ยวไม่งงนะคือ
1: ถูกค่ะ
0: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีไง
1: ถูกค่ะ
0: โสตาปัตติยังคสีมีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ
1: ์
0: และศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคนนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเราศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
1: เ
0: ดี๋ยวคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี
1: ้
0: เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขาเนี่ยก็ไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ 100%
1: เจ้าค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะศีลามีระยะแบบเงียบเลย
0: ใช่
1: ผู้ชาย
0: เจ้าค่ะที่เรียนมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
1: ไม่พูดไม่รับ
0: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าผมว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองเป็นอย่างลงมันไม่หมด
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้าเนี่ยคือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสัมมาประธาน4เนี่ยไอ้สองข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะหรือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างนี้นะเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากบ้านยังไม่ทันใดก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างนี้ตอนนะ
1: จาก
0: น
1: ี
0: ้ก็กุศลธรรมใหม่ก็พอคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอย่างนั้นแหละก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
1: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเราจะมาดูว่าของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เลยเอาเข้าอีก
1: เจ้าค
0: ่ะก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมใบบุญขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: จะพัฒนาดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในสองอย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็น4ข้อ

0: ก็เรียกว่าสัมมาประธานสี
1: ่ใช่ไ
0: หมว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสัมมาประธานสี่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศลสองส่วนของอกุศลสองเป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็นสี่ข้อเนี่ยสี่ประการเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือท่านเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
1: ้ที
0: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้างสองด้านเหนือด้านใต้อีกสองเป็นสี่ทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาพวกก็มาอยู่ใจกลางอาการเหมือนกันแต่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้มันก็ไม่แน่ไม่ใช
1: ่
0: สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐานสี่แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนั้นก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็แยกไปอีกส่วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดก็ที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
1: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐานสี่ดังนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌานสี่ฌานสี่คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌานสี่ความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจสี่อริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจสี่เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคําว่าเป็นองค์รวมของธรรมะมันทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะในนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคําว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญานี่จะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได้ซึ่งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4เป็นจริงเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาบริยสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจ4อันนี้ก็ได้เลยเพราะได้เลยนี่คือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอันนี้คือในข้อสิบห้า
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาในข้อที่16อันนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
1: จ้าค่ะ
0: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญาปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้งหมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมเออหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าปัญญานี่เป็นอันดับสูงสุดแต่ก็ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่อยอยู่ยัง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันต้องเป็นปัญญาตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เราไม่รู้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ปัญญาจะต้องเป็นยอดแล้วสมาธิมันต้องเป็นตัวดันตามต่อไปมีพื้นฐานคือศรัทธาส่งต่อกันมาด้วยความเพียรด้วยสติมันถึงจะมีความก้าวหน้ากันไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือจบในช่วงของที่ว่าเป็นคุณธรรม5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละคือเป็นกำลัง
1: เป็นกำลังสำคัญ
0: อีกนิดหนึ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคู่กับเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์เราจะเคยได้ยินเรื่องของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแล้วอินทรีย์กับพละนี่มันต่างกันยังไงเออทั้งที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เออท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ําโอเคนะแม่น้ําคงคานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแม่น้ําคงคาเนี่ยมันจะมีเกาะกลางแม่น้ําเพราะมันกว้างมากใช่มั้ยล่
1: ะ
0: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ำที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
1: อ
0: ้าวแม่น้ำมันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันมาโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
1: ่ะ
0: เหมือนกันอะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างเป็นอินทรีย์ห้าอย่างเหมือนกันไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละศรัทธาคือศรัทธาเดียวกันปัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันตั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้แหละก็น้ำเดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันเออท่านก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์เหมือนบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าถ้าอ่อนถ้าไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้าห้าอย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าคืออินทรีย์ดีเออทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมรรคไห
1: ม
0: คุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้นพละห้านี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็ยังมีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละห้าแข็งแรง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานตัวนี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุ
0: ก็จะครบถ้วนใน เรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าวันนี้เราต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลย
1: ได้
0: จะไปอีก4ข้อ4ข้อ
1: เจ้าค่ะมีหมดเลยเจ้าค่ะ
0: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมวด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแต่หมวด5นี่ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กำลังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกัน
1: ต่
0: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคนจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลห้าเนาะสมาธิก็อย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นพ้นจากแบบว่าความที่จะไปเกลือกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะพูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านว่าไงในข้อที่17
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จึงได้4คู่ไง4ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
1: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อาจจะมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคนไปนั่งสมาธิเราจะไปเห็นคนแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะแต่ก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ยังดีก็ยังดี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็คิดว่าไม่ดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: แย่ที่สุดเจ้าค่ะ
0: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่20
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นทั้งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรแต่ที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยไห
1: ม
0: เพราะท่านพระอานนท์เสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจนี่เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให้
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรู้สึกโอ้ยซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: ที
0: ่คนที่เทศน์ที่บอกสอนนั้นเขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะคนที่เทศน์ให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอันนี้คือเกื้อกูลเพื่อผู้อื่นนี่ก็จึงเป็นคุณธรรมที่ว่าท่านจึงแจกออกเป็น4คู่ใน4ข้อแต่ในข้อ17ถึงข้อ20นี้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าวันจันทร์จะเป็นเรื่องของสมการชีวิตกับคุณทรงพลในบางครั้งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่เรื่องของในชีวิตประจำวัน
1: เกี่
0: ยวก
1: ับ
0: การเงินการงานญาติพี่น้องโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บธรรมะเราต้องรู้อะไรบ้าง
1: เจ้าค่ะนั่นวันจันทร
0: ์
1: เพราะวันอังคารปุ๊บเป็นการปฏิบัติ
0: ชนิดที่เป็นรูปแบบโดยนั่งสมาธิ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การปฏิบัติให้เข้าถึงจิตสงบมรรคผลนิพพานเป็นยังไงคือปฏิบัติร่วมกันไปทางวิทยุนี้เลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นช่วงของวันอังคารช่วงของจิตตวิเวกจิตตวิเวก
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนหัวข้อธรรมะบทบัญญัตินั่นนี่นู่นเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างวิธีที่จะนำไปใช้งานนั่นเป็นช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินั้นทุกวันพุธ
1: เจ้าค่ะ
0: วันพุธส่วนวันพฤหัสนี้เป็นอ่านพระสูตรให้ฟังช่วงกลางพระสูตรบางทีก็เอาพระสูตรในทีฆานิกายบ้างมัชฌิมานิกายบ้างสังยุตตานิกายบ้างมาอ่านทีนี้การอ่านให้ฟังเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ฟังให้มันลึกซึ้งลงไปเลยเนี่ยคือเข้าสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยก็เน้นมาในการทำสมาธิแล้วก็ฟังไป
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนข้อที่5คือวันศุกร์เป็นช่วงการเล่านิทานเป็นช่วงนิทานปรนนาน ิทานพัฒนาในการที่ว่าจะนำเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทมาเล่าสู่กันฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้ววันเสาร์วันที่ก็คุยคุณเดินใจเรื่องที่อยู่ใน
1: คุณเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะตอบคำถามแบบนี้ในวันอาทิตย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็คิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ปรับรายการแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าสำหรับเช้าวันนี้โยมคิดว่าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกลั่งค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนะก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับผู้ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนะ Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมผัสกันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียน
1: อรสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เราพบกัน 6:10 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ช่วงแรกครับเราไปติดตามข่าวนี้กันนะครับเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus จะให้ลงได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับติดตามกันได้นะฮะอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศฤดูฝนปีนี้2569ครับคาดว่าปรากฏการณ์ระเบิดฝนจะเกิดขึ้นทีจนถึงกับทำให้มีฝนฟ้ามีน้ำท่วมขังนะฮะอันนี้จะจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับกับข่าวนี้นะฮะช่วงที่สองครับมีเรื่องของยาลิ้นฟ้าแหมฟังดูแล้วชื่อดีนะแต่มันจะดีเหมือนชื่อไปล่ะมีความน่าสนใจอย่างไรนะมีพิษปีภัยหรือไม่ไปหาคำตอบครับจากนายแพทย์ธานียวันครับและช่วงสุดท้ายครับสุขภาพดีไม่มีขายเราจะมาลดโซเดียมอย่างไรนะครับให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวผมมีวิธีมาแนะนำให้คุณผู้ฟังนะครับติดตามช่วงที่3ของรายการกับ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
1: คุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับโครงการคนละครึ่ง plus นะครับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้ามาเล่าให้ทราบกันนะครับสำหรับความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีกำหนดที่จะเสนอโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งรวมถึงโครงการคนละครึ่ง plus ด้วยและโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนให้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบวันที่19พฤษภาคมนี้หากครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วอาจจะมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะครับโครงการนี้มีกำหนดสิทธิ์การใช้จ่ายนาน4เดือนโดยประชาชนได้รับเงินเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทรวมเป็นวงเงิน 4,000 บาทครับภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลจ่ายสมทบ 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ30ล้านสิทธิ์นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลก็จะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้อีก700บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้รับ 300บาทนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทั้ง 100% อย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขเพื่อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนนี้นะครับซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนแรกก่อนและหากมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยหลุดจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ระหว่างการออกแบบให้ผู้ที่หลุดจากสิทธิ์นี้เนี่ยสามารถที่จะรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง plus ช่วง2เดือนหลังได้ครับซึ่งอาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เพิ่มเติมให้สำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวไงก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างครับฤดูฝนปีนี้ครับ2569ก็คาดว่าจะมีปรากฏการณ์ระเบิดฝนหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรนบอมนะครับเกิดขึ้นถี่มากนะก็คงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงตัวเร่งนะครับฝนถล่มหนักด้วยนะฮะทั้งผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายสมควรต้นจานนะท่านบอกว่าการเริ่มต้นของฤดูฝนจากการติดตามสถิติและทิศทางลมฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหรือสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมโดยในช่วงวันที่12ถึง14พฤษภาคมและเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวครับฤดูฝนปีนี้ครับทำให้เกิดลักษณะฝนและสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศก็จะมีความแปรปรวนสลับกันไปทั้งอากาศร้อนแดดแรงฝนตกในบางวันเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมขยับขึ้นไปด้านบนก็ทำให้ความชื้นเนี่ยเข้ามาน้อยลงซึ่งสภาวะฝนที่ช่วงในปีนี้อาจเห็นได้ชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมานะครับประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญและความเปลี่ยนแปลงในส่วนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นปัจจุบันอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างลานิญามาเป็นเอลนีโญครับซึ่งวัฏจักรเหล่านี้มีระยะเวลาสั้นลงจากเดิม 5-7 ปีก็เหลือเพียง 2-3 ปีสำหรับปีนี้มองว่าเอลนีโญจะเริ่มมีผลกระทบทำให้ปริมาณฝนอาจน้อยกว่าปกติหรือใกล้เคียงปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในส่วนของสภาวะอากาศที่มีโอกาสเกิดเรนบอมนะครับหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดแบบฉับพลันยังคงมีอยู่สูงในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่สลับไปมาระหว่างร้อนจัดนะครับแห้งแล้วก็ชื้นก็ทำให้เกิดความไม่เสถียรในอากาศครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาวะฝนทิ้งช่วงหากมีความชื้นเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนเนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองรุนแรงได้ง่ายกว่าปกติซึ่งโอกาสเกิดเรนบอมจะยาวไปถึงเดือนสิงหาคมและกันยายนครับแต่เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยความชื้นเต็มที่แล้วฝนก็จะกลับไปตกตามฤดูกาลปกติครับสำหรับฤดูฝนปีนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีความเสี่ยงต่อฝนตกหนักในช่วงปัจจุบันครับฝนมักจะตกในพื้นที่ตอนบนเช่นดอนเมืองรังสิตปทุมธานีนนทบุรีแต่หลังจาก14พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดมาเป็นระบบมากขึ้นจะพาฝนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในได้มากขึ้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในระยะสั้นๆตามประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำคาดว่าจะไม่ท่วมขังยาวนานหลายวันครับสำหรับประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับเรื่องซูเปอร์เอลนีโญขอให้รับฟังข้อมูลอย่างมีสติและก็คอยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: คุณผู้ฟังครับพูดถึงชื่อของยาลิงฟ้าเนี่ยนะครับเป็นยาอะไรมีพิษมีภัยมีอันตรายหรือไม่นะครับเราไปหาคำตอบกันครับจากนายแพทย์ธานีธานิยวรรณครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับไปพบกับคุณหมอธานีกันเลยครับ
7: สวัสดีครับในหมู่นักเที่ยวของคนไทยเนี่ยนะครับก็มีการใช้สิ่งเสพติดกันมากมายนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเอายาที่ปกติใช้ในการรักษาโรคต่างๆมาใช้แบบผิดวิธีเพื่อความมึนเมาของตัวเองวันนี้เนี่ยผมจะเอายาชนิดหนึ่งมาเล่าให้คุณฟังว่ามันคืออะไรนั่นก็คือยาลิ้นฟ้านะครับยาที่บางคนอมไว้ตรงลิ้นแล้วแลบออกมาเนี่ยลิ้นเป็นสีฟ้าทั้งลิ้นยาตัวนี้มันคืออะไรทำไมถึงติดได้มันจะก่อให้เกิดผลระยะสั้นระยะยาวอย่างไรและถ้าเราจะเลิกมันล่ะเราทำยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายาลิ้นฟ้าเนี่ยนะฮะเป็นยาที่ติดง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เลิกยากสุดๆด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนใช้อยู่แล้วต้องการจะเลิกนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับให้คุณเลิกให้ได้แล้ววันนี้ผมจะสอนวิธีในการเลิกด้วยว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่เกิดเรื่องอะไรเลยร่างกายเราก็แข็งแรงดีไม่เห็นจะจำเป็นต้องเลิกเลยผมขอท้าคุณอย่างหนึ่งนะครับคุณลองหยุดไปสักอาทิตย์หนึ่งดูคุณเกิดอะไรขึ้นมาไหมนะครับถ้าเกิดคุณหยุดไปแล้วอาทิตย์หนึ่งคุณไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยร่างกายคุณแข็งแรงดีทุกอย่างผมถึงจะเชื่อคุณว่าคุณใช้ไปแล้วคุณไม่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะครับแต่คุณกล้าหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องเพราะว่ามันจะชอบมีคนบางคนเนี่ยมาบอกว่าใช้แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับหมอเนี่ยพูดเกินไปหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกครับว่ายากลุ่มพวกเนี้ยมันทำให้สมองของเรามีปัญหาบางทีเราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่ามันคือปัญหาบางทีเรามีปัญหานะแต่เราไม่ยอมรับมันถ้าคุณเป็นอย่างไหนก็ลองไปดูแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับยาลิ้นฟ้าเนี่ยคือยาที่เรียกว่าฟลูไนปราซิปันนะครับชื่อการค้าคือโรฮิปนอลนะครับยาตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดซิปีนซึ่งเอาไว้ใช้ในการรักษาโรคนอนไม่หลับอาการวิตกกังวลนะครับอาการมือสั่นแล้วก็เป็นใช้เป็นยาในการคลายกล้ามเนื้อแต่ฟลูไนปราซิปันเนี่ยมันเป็นยาที่มีความแรงค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์ปานกลางถึงค่อนข้างที่จะยาวและที่สำคัญครับมันมักจะมีคนเอามาใช้ผิดวิธีใช้ในกรณีไหนคือเราอาจจะเคยได้ยินยาที่ยาเสียสาวนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งในนั้นมันเป็นยาที่ทำให้คนหนึ่งหลับได้ภายในประมาณ30นาทีถ้าเกิดคนนั้นไม่เคยใช้ยาตัวนี้มาก่อนนะครับหลับได้ใน30นาทีแถมมันทำให้ความทรงจำในช่วงนั้นนะหายไปด้วยทำให้โดนกระทำชำเรามิดีมิลายได้นะครับดังนั้นทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เล็งเห็นตรงนี้ถ้ามันเป็นยาตัวนี้นะครับโดยทั่วไปสารเขาออกมามันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยคุณใส่เข้าไปในไหนไม่มีใครรู้เลยดังนั้นทางผู้ผลิตเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเราต้องมีการเตือนคนด้วยการเติมสีฟ้าเข้าไปในนั้นนะครับทีนี้เวลาที่เอาไปผสมน้ำอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้มันเป็นสีฟ้าชัดเจนว่าเป็นแบบตัวนี้คนจะได้ระวังตัวไว้นะครับนี่คือที่มาของการที่มันเป็นสีฟ้านะครับแล้วคนที่เขาจะใช้เพื่อความมึนเมาเนี่ยเขาก็จะเอาไปอมไปตรงลิ้นนะครับเพื่อให้ตัวยามันค่อยๆละลาย ปล่อยยาออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วมันก็พร้อมกับสีที่มันละลายมาด้วยก็เลยทำให้สีของลิ้นเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าตามสีของยาที่เขาผสมไว้นะครับนี่คือเหตุผลทีนี้ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นยาในกลุ่มเบนโซไดซิปินนะครับมันก็เป็นยาที่กดประสาทนะครับกดประสาทหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราเป็นคนวิตกกังวลมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยวิตกกังวลนะครับถ้าเรานอนไม่หลับมันก็ทำให้เรานอนหลับถ้าเรากินมันเยอะเกินไปมันก็กดการหายใจกดการเต้นของหัวใจและทำมากเกินไปจริงๆทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับในขณะที่เราไม่ได้สตินี่นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยบางทีเกิดอาการอันตรายอย่างหนึ่งได้ถ้าเกิดคุณยืนอยู่คุณหลับคุณล้มไปอะไรเงี้ยแย่ใช่ไหมครับหรือกำลังข้ามถนนอ่ะแย่นะหรือถ้าเกิดคุณโดนมอมยาก็เกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะโดนตบทรัพย์อาจจะโดนกระทำชำเราต่างๆก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้คือตื่นขึ้นมาคุณก็จำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากของยาตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับสำหรับคนที่กลัวการโดนมอมยาเวลาที่คุณไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนเนี่ยครับให้ไปกับกลุ่มเพื่อนที่คุณเชื่อใจได้แล้วมันจะต้องมีคนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไม่เมาไม่กินนะครับไม่เมาไม่กินเอาไว้สำหรับเป็นคนคอยดูแลคนเพื่อนเพื่อนนะครับคนพาเพื่อนกลับเนี่ยคนนี้สำคัญมากนะครับและแก้วน้ำของคุณที่ใช้ในการเติมเหล้าเติมทุกอย่างนะครับคุณเอาของคุณไปเองคุณเข้าห้องน้ำคุณเอาไปด้วยอย่าวางไว้ที่โต๊ะเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะมีคนเอายาตัวนี้มาหยอดก็ได้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นยาลิ้นฟ้าเดี๋ยวมันมีสีฟ้าหยอดเข้าไปสีฟ้าเราก็เห็นแต่ถ้าเกิดว่าในเครื่องดื่มของคุณน่ะเขาผสมโค้กหรือผสมอะไรที่มันสีเข้มๆคุณก็มองไม่เห็นแล้วสิครับถูกไหมดังนั้นวิธีในการป้องกันตัวเองก็คือคุณจะต้องไม่รับเครื่องดื่มจากใครคุณจะต้องไม่ทิ้งแก้วให้แบบอยู่เฉยๆด้วยที่คุณมองไม่เห็นนะครับและถ้าเกิดคุณถือมันไว้คุณกำลังเฮฮากับเพื่อนอยู่สิ่งที่คุณควรจะทำครับนอกเหนือจากเอาแก้ววางไว้คุณเอามือของคุณปิดแก้วไว้เลยปิดไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่มีใครเอาอะไรมาใส่ได้อันนี้ชัวร์ที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะแอบหยอดตอนที่คุณหันไปคุยกับคนข้างแบบนี้มีคนหยอดเรียบร้อยแล้วเลยใช่ไหมหรือคุณไปห้องน้ำทิ้งมันไว้กลับมาคุณกินแก้วเดิมไม่ได้ครับคุณต้องเปลี่ยนแก้วไปเลยเพื่อความแน่นอนว่าคุณจะไม่โดนหมอมยานะครับแต่ทีนี้แล้วสำหรับคนที่ใช้ยาในกลุ่มนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้สำคัญยาในกลุ่มนี้นะครับใช้ไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มติดแล้ว4อาทิตย์เนี่ยติดแน่ๆแล้วอาการติดของมันก็คือคุณจะมีความต้องการยาที่มันสูงขึ้นเพื่อที่จะได้ประโยชน์เท่าเดิมนะครับและเวลาที่เกิดอาการขึ้นมาเนี่ยมันจะเมาๆมึนๆเหมือนคุณกินเหล้านั่นแหละนะครับกินเหล้าเอาไว้ตรงลิ้นมันเมาๆมึนๆจะเป็นแบบนั้นเลยนะพอคุณถอนยาเช่นคุณหยุดมันกระทันหันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะในประมาณสัก 8-12 ชั่วโมงจะเริ่มเกิดอาการถอนยาก็คือมีอาการวิตกกังวลมือสั่นใจสั่นนะครับบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะครับแล้วบางคนรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดมากจะต้องหายามาใช้ให้ได้นะครับก็จะนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับเลยบางคนกล้ามเนื้อก็จะปวดเพลงขึ้นมามันเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยจนจำเป็นจะต้องกลับไปหายาเหล่านี้มาใช้อีกรอบนึงเพราะถ้าไม่ใช้อาการมันทรมานมากจนกระทั่งคุณไม่สามารถที่จะเลิกมันได้มีระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันไปนานกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยาในกลุ่มเป็นโซไดซิปีนเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงสมองของเราทั้งหมดเลยทำให้ความคิดความอ่านความจำสมาธิตรรกะเสียหมดเลยเสียเกลี้ยงเลยแล้วถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยบางคนกินไปนานเกินไปเลิกยาได้อาการเหล่านี้ก็ไม่หายนะครับมันก็จะเป็นอาการสมองที่มันเสียไปแล้วแบบถาวรพูดก็ติดๆขัดๆเดี๋ยวคิดก็คิดไม่ออกเมื่อกี้ทำอะไรไปยังไม่รู้จดอะไรไว้ก็ลืมนะครับจำหน้าคนจำอะไรไม่ได้ความจำมันจะเพี้ยนแบบนี้ไปหมดเลยนะครับคิดอะไรก็คิดไม่ได้แทนที่สมัยก่อนเคยเก่งตอนนี้ก็ไม่เก่งแล้วนี่คือปัญหาของสมองที่เสียไปจากการที่ใช้ยาในกลุ่มนี้นานเกินไปนะครับการนอนหลับก็จะผิดปกติเพราะมันเป็นยาในกลุ่มที่มันสามารถคลายกล้ามเนื้อได้คนเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดปัญหาหยุดหายใจในขณะหลับเพราะว่ากล้ามเนื้อในคอมันหย่อนตกไปติดอุดช่องคอทำให้คุณหยุดหายใจในตอนกลางคืนและถ้าเกิดคุณได้ยาขนาดสูงหยุดหายใจในตอนกลางคืนเกิดอะไรขึ้นครับคุณอาจจะไม่ตื่นอีกเลยก็ได้นะอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าเกิดคุณได้ยามากจนเกินไปแถมเดี๋ยวนี้คนพวกนี้มักจะไม่ได้ใช้ยาตัวเดียวจะใช้ยาตัวอื่นๆอาจจะมีเหล้ามียาเคยาอียาไอซ์อะไรพวกนี้รวมๆกันไปก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายรุนแรงกว่าเดิมเข้าไปใหญ่เลยนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่า ผลระยะสั้นมันเป็นยังไงมันอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ผลระยะยาวติดขึ้นมาแล้วเวลาถอนยาอาการมันเป็นแบบไหนและที่สำคัญคือต้องบอกว่าอาการถอนยาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมแต่มันจะอยู่อย่างเงี้ยไปหลายวันเลยถ้าคุณไม่ได้ยาเนี่ยวันที่3คุณจะทนไม่ไหวมันจะหนักกว่าเดิมแบบมากๆเลยจนกระทั่งคุณต้องไปเอายามันมากินจนได้นะครับนั่นคือทำให้คุณต้องพึ่งยาอยู่เรื่อยๆแล้วจนวันๆคุณไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะครับระยะยาวมีผลต่อสมองนะครับต่อโรคทางด้านจิตเวชต่อจิตใจวิตกกังวลแพนิคพารานอยตามมาเป็นหมดเลยครับนี่คือปัญหาของการใช้ยาโรฮิปนอลหรือยาลิ้นฟ้าระยะยาวทีนี้ครับสำหรับคนที่ต้องการจะเลิกทำยังไงผมต้องบอกก่อนว่ายาตัวนี้เนี่ยที่อเมริกาผิดกฎหมายเขาจะไม่มีการผลิตไม่มีการใช้ในทางการแพทย์ไม่มีการใช้จริงๆเลยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใช้เลยเหตุผลเพราะว่าเขารู้ว่ายาตัวนี้มันมีอันตรายมากขนาดนี้นั่นแหละก็เลยไม่มีใครใช้นะครับแล้วเราจะเลิกมันได้ยังไงคล้ายๆกับการเลิกยาเบนโซไดซิปินตัวอื่นนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับเบนโซไดซิปินมีอีกหลายตัวเลยเช่นยาไดอะซิแปมนะครับโคลนาซิแปมนะครับยาซาแน็กซ์อย่างเงี้ยนะยากลุ่มลอราซิแปมนะครับอาทิแวนนะครับหรือบางคนก็จะไปใช้ยาตัวอื่นก็มีอีกตั้งหลายตัวนะครับในกลุ่มนี้แต่ละตัวก็จะมีโอกาสในการติดที่มันไม่เท่ากันนะครับโอกาสในการติดไม่เท่ากันตัวฟลูนาคาซินแบบโลฮิปนอลเนี่ยมันมีความแรงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเลิกยาเนี่ยห้ามหยุดกระทันหันเพราะถ้าเกิดคุณหยุดกระทันหันสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับนอกเหนือจากอาการที่มันมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์ขึ้นก็ลงแล้วบางคนชักนะเวลาเกิดการชักขึ้นมาเนี่ยจะมีการตายของเซลล์สมองไปเรื่อยถ้าเกิดคุณชักในขณะที่คุณเดินอยู่รถชนไปก็แย่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องเข้าใจนะอีกอย่างนึงเวลาที่เราดูแลคนที่เขาชักถ้าเกิดสมมติเราเดินไปข้างทางแล้วเห็นคนนึงชักหงิงๆอย่างเงี้ยวิธีในการดูแลนะครับจับเขานอนลงนะครับถ้าเขานั่งก็จับเขานอนถ้าเขานอนก็ให้ปล่อยเขานอนอย่างนั้นแล้วให้เขาตะแคงหน้าไปด้านข้างอย่างนี้นะครับตะแคงหน้าไปด้านข้างแค่นั้นเลยคุณต้องทำอะไรแค่นั้นแหละถามว่าทำไมต้องตะแคงหน้าไปข้างๆด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้บางทีอาเจียนนะครับอาเจียนถ้าเกิดนอนหงายอยู่มันพุ่งเข้าปอดออกมางี้แล้วเข้าปอดสำลักหยุดหายใจอีกไม่ได้นะครับต้องตะแคงหน้าข้างเขาจะอาเจียนหรืออะไรก็ไปข้างๆคุณห้ามเอาอะไรไปงัดปากเขานะไม่ต้องเอาช้อนเอาอะไรไปงัดปากเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยในขณะที่ยังมีการแข็งเกร็งของขากรรไกรมีการกัดแรงๆเนี่ยบางทีฟันเขาหักหักธรรมดาแล้วไปถ้าหักแล้วมันหลุดลงไปในหลอดลมน่ะอุดตันหลอดลมหายใจไม่ออกแย่อีกนะครับดังนั้นวิธีในการดูแลคนที่เป็นลมชักเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรสิ้นนอนจับตะแคงหน้ารอจนดีขึ้นแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลเรียก1669นะนี่คือวิธีการประถมพยาบาลที่ถูกต้องคุณไม่มีการเอายาการชักเอาอะไรไปให้ไม่ต้องให้ครับนั่นเป็นหน้าที่ของหมอและอีกอย่างนึงไม่มีวิธีที่จะให้การชักเนี่ยมันหยุดได้คุณต้องเรียกรถโรงพยาบาลมารับไปเท่านั้นนะนี่คือวิธีการดูแลการหยุดเบนโซไดซิปินกลับมานะครับห้ามหยุดทันทีไม่ฉะนั้นจะมีปัญหาอันนี้ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆดังนั้นวิธีในการเลิกเนี่ยจะต้องค่อยๆลดยานะครับแต่การลดยาตัวโรฮิปนอลเนี่ยไม่ได้ลดง่ายๆเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยต่อเม็ดมันก็ประมาณ 1-2 มิลลิกรัมซึ่งน้อยอยู่แล้วแต่รู้เลยไหมครับว่า1มิลลิกรัมของฟลูนาคาซิแปมหรือโรฮิปนอลเนี่ยมันเท่ากับ20มิลลิกรัมของไดอะซิแปมหรือแวเลียมแวเลียมเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินนะดังนั้นวิธีที่หมอมักจะทำให้คนไข้เลิกได้คือการเปลี่ยนฟลูไนตาซิแปมไปเป็นแวเลียมเพราะว่ามันมีวิธีในการลดยาได้ง่ายกว่าง่ายกว่านะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวไดอะซิแปมเนี่ยเม็ดหนึ่ง5มิลลิกรัมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณกินโรฮิปนอลอยู่วันนึง2มิลลิกรัมนะครับก็1มิลลิกรัมเท่ากับ20มิลลิกรัมของตัวไดซิแปมถ้า2มิลลิกรัมของฟูเนทาซิแปมก็เท่ากับการกินไดซิแปมทั้งหมด40มิลลิกรัมต่อวันหมอก็จะทำแบบนี้ก่อนเปลี่ยนมันเป็น40มิลลิกรัมของไ

0: ออกกำลังกายให้มันหนักๆเลยนะครับหรือการอาบน้ำเย็นจัดๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดอาการอยากยาของคุณได้นะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ค่อยๆลดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ยาโรฮิปโนขนาดสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสามารถเลิกยาพวกนี้ได้ในระยะเวลาประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันมานานมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ 3-4 เดือนในการเลิกยานะครับและที่สำคัญต่อให้คุณเลิกมันไปได้แล้วเนี่ยบางคนจะมีความอยากกลับไปใช้ยาใหม่ได้โดยเฉพาะในปีแรกหลังเลิกครับตรงนี้คุณจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะเลิกแล้วเนี่ยนอกเหนือจากปรึกษาคุณหมอเพื่อจะเปลี่ยนยาไปเป็นตัวไดซิแปมในการลดขนาดยาแล้วเนี่ยคุณจะต้องตั้งปณิธานไว้เลยว่าคุณจะไม่ไปเจอสังคมเพื่อนที่เขาใช้ยาพวกนี้อีกเพราะถ้าคุณกลับไปอีกคุณติดแน่ๆนะครับนั้นถ้าเกิดคุณมีเอเจนต์ที่เขาหายาตัวนี้คุณบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ไปให้หมดเพื่อนพวกนี้คุณไม่ต้องไปหาเขานัดเที่ยวกลางคืนเนี่ยเที่ยวนิดเที่ยวหน่อยไม่ได้ไม่ต้องไปนะครับเพราะมิฉะนั้นไม่มีทางที่คุณจะเลิกมันได้ต้องเข้มแข็งตรงนี้นะครับแล้วสำหรับผู้ปกครองซึ่งสงสัยว่าลูกจะใช้ยาในกลุ่มนี้อย่าไปด่าว่าลูกเด็ดขาดอย่าด่าว่าลูกให้ฟังลูกซะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเขามีความในใจอะไรที่จะบอกคุณแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดไปคุณก็ด่าเขานะครับพูดไปคุณก็ว่าเขาแต่เขาคงคิดอยู่ในหัวยาเสพติดก็รู้ว่าไม่ดีแล้วไงอ่ะไปพูดกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ฟังอยู่ดีพ่อแม่ก็ไม่ให้เวลาเรานะครับเราอยากจะปรึกษาอะไรสักอย่างพ่อแม่ก็แบบโตแล้วคิดเองได้อะไรเงี้ยนะครับก็พอมันเป็นแบบนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการจะเลิกยาให้ได้คือพ่อแม่กับเด็กจะต้องใกล้ชิดกันเด็กจะต้องมีอะไรก็เล่าให้พ่อแม่ฟังได้โดยที่ไม่ต้องกลัวโดนด่านะครับถ้าเกิดลูกของคุณเดินเข้ามาหาคุณบอกว่าเนี่ยหนูติดยาและอยากเลิกนะครับหรือเนี่ยหนูใช้ยาอยู่ไม่รู้จะทำไงดีก็อยากใช้ยาอยู่คุณห้ามด่าเด็ดขาดเลยเมื่อไหร่คุณด่านะจบละนะครับลูกคุณน่าจะเลิกยาไม่ได้นั้นต้องเข้าใจฟังเขาก่อนฟังเฉยๆเวลาเด็กมาปรึกษาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือฟังแล้วฟังจริงๆนะไม่ใช่ฟังเพื่อตอบตรงนี้ต้องเข้าใจดีนะไม่ใช่ฟังเพื่อตอบบางคนฟังเพื่อที่จะให้ความเห็นฟังเพื่อที่จะตอบอะไรสักอย่างคุณไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรสิ้นถ้าเด็กเขาอยากจะได้คำตอบเขาจะถามคุณเองนั่นแหละส่วนใหญ่เด็กเขาจะแค่ระบายให้ฟังเฉยๆนะฮะงั้นคุณมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวฟังเขาระบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มเชื่อใจเนี่ยคุณก็เริ่มบอกว่าอย่างนี้ไหมเดี๋ยวไปรักษาด้วยกันเราจะช่วยกันรักษาทำให้มันหายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับดังนั้นตรงนี้ที่เล่ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะบอกว่ายาโรฮิปโนก็คือยาลิ้นฟ้าชื่อจริงๆคือฟูเนต้าซิปแปมตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาที่ติดง่ายมากค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มีคนเอาไปใช้ผิดๆเยอะใช้ผิดๆกระทั่งตัวเองเพื่อที่จะให้เมาแล้วก็การไปหยอดคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาหลับนะครับซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคุณหลับถ้าเกิดคุณกินแล้วรู้สึกว่าทำไมอยู่กินเหล้าที่ผับแล้วมันมึนเมามากๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยคุณต้อง
1: ก็ที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้

0: จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ต่อๆนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.ครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบ.นี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166 สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่า จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51 นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับพี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงษ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
2: ะ
1: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอพี่พานุมาตรนะครับพี่สุรศักดิ
2: ์สวัสดีนะครับคนสวรรค์อากาศเย็น
1: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเดี๋ยวรีเฟซ
2: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
2: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: นะคะเขาฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะนะหอกระจายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
1: อุ้ยอันนี้ถือว่า
2: ช่วยปั่นช่วยปั่น
1: ซุปเปอร์แฟน
2: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
1: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
2: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ยินว่าใช้น้ำปานนินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
1: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมคืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
2: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคังดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามมันจะต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
1: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานีนสมมตินะ
2: แพ้ปลานีนหรือว่าอาจจะแพ้น้ำตาจระเข
1: ้สมมติ
2: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
1: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยเชื้อไทยพลัสเนอะ25 พฤษภา 69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
2: ม
1: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2 เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
2: ย
1: ัง
2: ไงเราก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยนะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช็อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นธงฟุ้งธงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280 ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์ต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าผู้บริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี้ถ้าเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางร
1: ม
2: ผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
1: ึ่
2: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้านเรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
1: คร
2: ับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกอ่ะเดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปก โทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบ
1: ยาน
2: ะคะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะสคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสหันปาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
2: ้
1: แจ้งให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
2: ้
1: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื้อว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
2: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะคะ
1: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
2: คือมันเป็น
1: เป็นเรือของMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆนะมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
2: โดยการ
1: สัตว์ใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญในนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114คนที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมน
2: ี้ก็คือวันพรุ่งนี้
1: ใช่
2: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละเพราะว่าไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาดที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว 7:00 นเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและ